เรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์กทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2 8ฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง Easy Option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเล่นเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้3ทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตนะฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนนะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทําเบาไปหนักจําท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วยเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงอ่ะปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได
1: ้เรายกขา
0: ย่อ
1: แล้วยกขาเท่าไว้จัมป์จัมป์
0: เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รัน
1: วอดจัมป
0: ์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ Let's go จัมป์ฮึบท้ายนี้จัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะอ่ะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's goปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2หนึ่งป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ย จะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ฮึบย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงปึ๊บมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวกันก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเข้าแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมาฮึบ3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชันแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกร็งกล้ามเนื้อก้นยืดอกไว้นะฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์ Come on Let's go ฮึบ Let's jump โดดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชันแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
2: เริ่มเหนื่อยแล้วค
0: ่
2: ะ
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีอะไรแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning สมชื่อรายการเรานะฮะ

โค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมา

เยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เริ่ดก็ไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอสควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชันนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืดอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนี่ด้านข้างแล้วเสียวสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้มาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jumpต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมกันหมดเลยท่านี้จัมป์ let's go กระโดดปึ๊บย่อน้ำหนักปึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงปึ๊บรอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัว

0: ตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวคิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงให้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่องที่สปอร์ต7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับขอบคุณครับ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบปะ
4: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่หายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยจะปั่นก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน่
3: แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมด

0: เร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
2: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
3: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
0: โดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแงะ
5: หายซ่าแน่คราวนี้เจ้าอุปาทาน
8: ฮะ
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
6: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
6: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
7: wow.
6: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
6: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า

0: เวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่นะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วย
5: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
6: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
7: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
7: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
7: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
7: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
8: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
11: สวัสดีจ้า
12: สวัสดีจ้า
10: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
13: เมค่ะ
14: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
15: สวัสดีครับ
10: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
15: พายุหมุนเขตร้อน
7: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
15: งวงช้างงวงช้าง
10: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
7: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
15: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
15: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
15: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
10: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
10: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
9: มีค่ะ
10: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่ถ้าฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะ

0: อย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
0: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
3: DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ค่ะ
5: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ค่ะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้ๆๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้ในเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้

0: ืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปคะ
1: สระคงร
0: ู
1: ปค่ะ
0: สระคงรูปเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแล้วสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรใครจะตอบได้บ้างคะสระคงรูปเป็นอย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยไหนน้องลองตอบสิคะสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ลักษณะก็เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนเดิม
0: เมื่อมีตัวสะกดประสมเข้ามาด้านหลังแต่สระยังคงปรากฏเหมือนเดิมไม่หายไปไม่เปลี่ยนไปนะคะเราเรียกว่าสระคงรูปนั่นเองมีใครจะยกตัวอย่างสระคงรูปให้ครูแหม่มได้ชื่นใจบ้างสระคงรูปมีสระอะไรบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะนี่เลยมีเพื่อนตอบแล้วสระคงระอะไรบ้างคะสระเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กหญิงกมลรัตน์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะนอกจากสระอาครูแหม่มขออีกหนึ่งสระค่ะสระคงรูปมีสระอะไรคะน้องค่ะ
2: สระอ
0: ี
2: ค่ะ
0: สระอีเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนไปหรือว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองจะเปลี่ยนรูปไปอย่างไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกชื่อสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างได้แล้วก็จะต้องเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกครูแหม่มมีภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะว่าภาพที่ครูแหม่มเนี่ยนำมาคือภาพอะไรแล้วก็สามารถตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยภาพแรกค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นภาพอะไรคะใครรู้จักบ้างให้ยกมือตอบได้เลยค่ะน้องค่ะ
2: กังหันลมค
0: ่
2: ะ
0: กังหันเก่งมากภาพนี้คือภาพกังหันเด็กๆออกเสียงค่ะกังหันต่อไปค่ะภาพที่2ภาพนี้ค่ะน้องค่ะภาพเป็ดเก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะเป็ด
3: เป
0: ็
3: ด
0: เป็ดต่อไปค่ะภาพที่3ค่ะนี่เลยเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่างกายของเขาเป็นอย่างไรคะน้องค่ะ
4: แข็งแรงครับ
0: ร่างกาย
4: แข็งแรง
0: เอาเสียงให้ถูกค่ะแข็งแรงเก่งมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแข็งแรง
3: แข็งแรง
0: เก่งมากๆอีกหนึ่งครั้งค่ะแข็งแรง
3: แข
0: ็
3: งแรง
0: เก่งมากๆค่ะอย่าลืมรัวลิ้นด้วยนะคะภาพต่อไปค่ะนี่เลยคนที่อยู่ก็ล้มลงไปเลยนะคะน่าจะเป็นเขาเกิดอาการอะไรคะสลบยังไม่ถูกค่ะ
2: เป็นลมค
0: ่
2: ะ
0: เป็นลมเกือบถูกแล้วค่ะเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีเลือดที่ต่ำนั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรคะ
5: ฮ
0: ิ
5: สโต
0: ค่ะฮิสโตโอ้ตอนนี้อากาศร้อนนะคะยังไม่ถูกค่ะคำนี้อาจจะยากไปนะคะเด็กๆปลายทางตอบได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะคำนี้คือคำว่าช็อก
3: ช
0: ็
3: อก
0: ช็อกคืออาการที่หมดสตินะคะโดยที่มีเลือดต่ำนั่นเองต่อไปค่ะนี่เลยเขากำลังทำกริยาอะไรอยู่คะ
2: พาน้องหมาเดินเล่นค่ะ
0: พาน้องหมาเดินเล่นขอแค่หนึ่งคำเป็นคำกริยาเป็นอาการคือคำว่าอะไรคะเขากำลังทำอะไรเอ่ยไปแล้วนะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
2: เดินค่ะ
0: เดินเก่งมากค่ะเด็ก

0: ิน
1: เด
0: ินเดินเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกค่ะกังหัน
1: กังห
0: ัน เด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มนะคะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: แข็งแรง
1: แข็งแรง
0: ช็อก
1: ช็อก
0: เดิน
1: เด
0: ินเด็กๆลองอ่านสะกดคำให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะขอคำแรก
1: ก
0: ออะงอกังหออะนอหันกังหันคำว่ากังหันประสมด้วยสระอะไรคะ
2: สระ
0: สระอะไรคะน้องค่ะ
3: สระอะ
0: สระอะเอ๊แต่ครูแหม่มมีคำถามสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะเด็กๆมีใครทราบบ้างสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะสระอะเราเขียนอย่างไรคะเด็กๆลองเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อยเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะสระอะส่วนใหญ่จะปรากฏตรงไหนของพยัญชนะต้นคะ
2: ข้างหลัง
0: พยัญชนะต้นเก่งมากนี่คือหน้าตาของสระอะที่เด็กๆพูดถึงใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ทำไมสระอะกลับไปอยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างน้องค่ะเพราะว่าอะไรคะ
4: ไม่มีตัวสะกดเข้ามาค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มีตัวสะกดเข้ามาเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็น
5: ไม้หันอากาศ
0: ที่อยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปคำที่2ค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะเป็ด
1: เป็ด
0: สะกดคำให้ครูแหม่มฟังหน่อยเร็ว
1: ตอเอตอเอ
0: ประสมด้วยสระอะไรคะ
2: สระ
0: เอเอสระเอเขียนอย่างไรคะเขียนกลางอากาศให้คุณแหม่มดูหน่อยเร็วสระเอตัวแรกต้องเริ่มจากอะไรคะเด็กๆสระเ
1: อ
0: สระเอเวลาเด็กๆ เขียนสระเออย่าลืมเขียนที่หัวแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะต่อไปอะไรอยู่ด้านหลังคะสระเอสระอะอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะนี่เลยสระอะอยู่ด้านหลังอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสระเอน้องค่ะ
2: ไม่มีส
0: ระอะเปลี่ยนไปเป็นอะไรใครรู้บ้างกลุ่มที่2ค่ะตอบพร้อมกันค่ะ
4: ไม้ตะคูค
0: ่
4: ะ
0: ไม้ไต่คูเก่งมากๆค่ะโอ้โหประมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสระเอถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้ต่อไปค่ะแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: สระอะไรที่เปลี่ยนไป
2: สระเอ
0: ค่ะสระเอใช่หรือเปล่าสระแอยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
2: อย
0: ู่เหมือนเดิมแต่สระอะไรที่เปลี่ยนไปคะสระแอเก่งมากค่ะสระแอเขียนกลางอากาศได้อย่างไรคะอย่าลืมม้วนที่หัวก่อนนะคะสระแอมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระแ
1: อ
0: สระอะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสระแอจะเปลี่ยนไปก็คือสระอะหายไปขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะช็อกผสมด้วยสระอะไรคะช็อก
3: สระ
0: อ่อเก่งมากค่ะสระอ่อเป็นอย่างไรคะเด็กๆตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรก่อนสระเอมีอะไรอยู่ด้านหลังอะไรคะยังไม่ถูกค่ะสระอะก็ยังไม่ถูกค่ะออกเสียงเหมือนอะแต่ออกเสียงยาวสระอาค่ะและสุดท้ายมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระอะสระอะอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเดิน
1: เด
0: ิน ประสมด้วยสระอะไรคะสระเออสระเออเขียนอย่างไรบอกครูแหม่มหน่อยเร็ว
2: สระ
0: เ
2: อ
0: แล้วก็สระสระอะไรคะ
2: สระอ
0: ียังไม่ถูกมีคนตอบถูกตัวอะไรคะ
5: สระออ
0: ค่ะนี่สระเออเป็นรูปแบบนี้นะคะสระที่เมื่อมีตัวสะกดนะคะแล้วเปลี่ยนไปเราจะเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะเด็กๆสระเปลี่ยนรูป นี่เลยจะไม่เหมือนกับสระคงรูปแล้วนะคะก็คือเมื่อเขามีตัวสะกดเข้ามาสระบางสระเนี่ยเขาก็จะปรากฏไปเป็นรูปอื่นอย่างสระอะใช่ไหมคะถ้ามีตัวสะกดเขาจะเป็นยังไงคะเด็กๆจะขึ้นไปอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูสระอะเห็นไหมคะรูปของเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศแบบนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะคำแรกค่ะตับเด็กๆสะกดคำว่าตับให้คุณแม่ฟังหน่อยเร็ว
6: ต
0: ับเก่งมากๆค่ะต่อไปอ่านเป็นคำได้ไหมคะไหนลองคำนี้สิคะ
6: ก
0: ั
6: ด
0: กัด
6: ก
0: ั
6: ด
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงตามคุณแม่ด้วยนะคะยังยัง
6: ฉ
0: ัน
6: ข
0: ับ ทักสระต่อไปค่ะคือสระ
6: เ
0: อสระเอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเจ็บ
6: เจ็บ
0: สะกดค่ะต่อไปนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มด้วยนะคะเข็
6: ม
0: เย็
6: น
0: เห็
6: น
0: เจ็
6: ด
0: เด็
6: ก
0: สระต่อไปค่ะเด็กๆสระสระแอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะเด็กๆได้แก่คำว่า
6: แข
0: ็
6: ง
0: แข็งเด็กๆสะกดคำว่าแข็งค่ะเก่งมากๆค่ะตอนนี้นะคะครูแหม่มกำลังดูคะแนนของเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางว่าใครที่ออกเสียงดังกว่ากันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมคะ
6: ไม่
0: สู้ไม่สู้
6: สู
0: ้เด็กๆปลายทางสู้ไหมคะสู้นะคะต้องสู้เด็กๆเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแวบ
6: แวบ
0: แวบแวบคืออาการที่แบบว่ามาแค่แป๊บเดียวเช่นมาแวบแวบก็คือมาเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะต่อไปค่ะแยบ
6: แยบ
0: แยบ
6: แยบ
0: แยบคืออาการหนึ่งของนักมวยคือการที่เราชกออกไปเร็วๆแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วชกออกไปแรงๆแยบอย่างนี้เด็กๆน้องทำสิคะแยบในแยบแยบอย่างนี้เลยนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะแกรน
6: แกรน
0: แกรนคืออาการที่เติบโตแบบผิดปกตินั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระอ่อเมื่อมีตัวสะกดสระอ่อจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะเด็กๆ เขาจะมีไม้ไต่คูอยู่ด้านบนมีสระอ่อแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะคำแรกคือคำว่าล็
6: อก
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะล็
6: อก
0: เด็กๆอ่านสะกดคำค่ะ
6: ล็อก
0: เก่งมากๆค่ะล็
6: อก
0: ช็อกบล็
6: อก
0: บล็อกคือแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระเก่งมากๆค่ะสระเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปนะคะสระอที่อยู่ด้านหลังจะขึ้นไปเป็นสระอิแบบนี้นะคะแต่เขาเรียกว่าข้อควรนะคะสระเปลี่ยนรูปถ้าเป็นตัวสะกดตัวไหนก็ได้เลยยกเว้นตัวยอยักษ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมถึงไม่ใช่ตัวยอยักษ์นะคะต่อไปค่ะเด็กๆสระคำว่าเกิน
6: เ
0: ด็กๆสะกดคำว่าเกินค่ะ
6: เ
0: ก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้คะแนนของเพื่อนๆต้นทางนำแล้วนะคะคะแนนเด็กๆที่อยู่ในห้องนำเสียงดังฟังชัดดีมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้นะคะเกิด
6: เน
0: ิน เลิก
6: เ
0: พิ
6: ง
0: เริ่มต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมครูบอกหนูเขียนเด็กๆปลายทางนะคะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางเลยให้เด็กๆนำสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเปิดไปที่หน้าแรกเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเขียนตัวเลขไทยนะคะเลขที่1ถึง5ค่ะเวลาเขียนตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมว่าเราเขียนเพียงแค่กี่ส่วน3ส่วนหรือ4ส่วนคะ
6: 3ส่วน
0: 3ส่วนเท่านั้นเก่งมากๆค่ะ เด็กๆปลายทางอย่าลืมเขียนด้วยนะคะเขียนตัวเลขไว้เลยค่ะ1ถึง5ครูแหม่มให้เวลา1นาทีในการเขียนตัวเลขลงมือ

เขียนได้เลยค่ะเวลาเราเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆเราจะเขียนนอกเส้นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นลำดับไปนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ1-5เขียนไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะบอกคำให้เด็กๆเขียนทดสอบว่าสิ่งที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรนะคะเขียนได้เลยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอน้องเขียนตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอาหรับิกคะเวลาเราเรียนภาษาไทยเราต้องเขียนตัวเลขอะไรคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขไทยใช้เรียนภาษาไทยต้องเขียนตัวเลขไทยนะคะไวเลยค่ะไวเลยค่ะเวลาเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่จุดที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะใส่จุดด้านหลังตัวเลขด้วยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอตอนนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางแข่งกันนะคะว่าใครจะเขียนตัวเลขเขียนเร็วนะคะรวมทั้งเขียนถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีค่ะเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเวลาเขียนตัวเลขเขียนจุดด้านหลังตัวเลขค่ะลบออกลบจุดออกค่ะแล้วเขียนด้านหลังตัวเลขเหมือนเพื่อนค่ะเก่งมากเลยลบจุดออกค่ะน้องเราเขียนตัวเลข3ส่วนค่ะเราไม่เขียนเต็มช่องนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนเลขไทยหลังด้านหน้าของเส้นนะคะลบออกค่ะเขียนด้านหน้าเส้นค่ะคำแรกนะคะครูแม่จะให้เด็กๆเขียนคำแรกแล้วครูให้เขียนกี่ตัวเลขคะ1ถึงอะไร1-5เท่านั้นเอาละค่ะคำแรกเด็กๆวางดินสอค่ะฟังครูแหม่มออกเสียงนะคะทั้งในเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางฟังเสียงมองปากครูแหม่มนะคะว่าครูแหม่มพูดคำว่าอะไรให้เด็กๆเขียนลงไปนะคะคำที่1ค่ะเด็กๆบังคับบังคับเด็กๆลองสะกดคำนะคะลองออกสะกดคำเบาๆอย่าให้เพื่อนได้ยินนะคะแล้วลองเขียนสิคะว่าคำว่าบังคับเขียนอย่างไรใครเขียนเสร็จแล้ววางดินสอเหมือนเดิมค่ะบังคับค่ะคำแรกบังคับคุณแม่จะให้เวลาเขียนคำละ1นาทีนะคะคำที่2ค่ะเล็บมือเล็บมือเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปไปแล้วเด็กๆอย่าลืมเอ๊ะสระเอะเมื่อมีตัวสะกดมันเปลี่ยนรูปไปอย่างไรนะเล็บมือคำที่2นะคะเล็บมือตอนนี้เราอยู่ที่คำที่2แล้วนะคะเล็บมือเอ๊ะสระเอะเขียนยังไงนะสระอือเขียนยังไงนะสระเอะด้านหลังสระอะจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรนะคำที่3ค่ะเด็กๆแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งนะคะแข็งแรงแข็งแรงสังเกตการออกเสียงครูแหม่มด้วยนะคะแข็งแรงจับดินสอให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆแข็งแรงต่อไปค่ะคำที่4แล้วค่ะเด็กๆคำที่4แล้วนะคะคำว่าล็อกล็อกลงมือเขียนได้เลยค่ะล็อกไปคำที่4แล้วนะคะเด็กๆถ้าคำที่3เขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะให้เขียนคำที่4เลยค่ะล็อกสระเอะมันเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรด้านบนนะล็อก

0: ตอนนี้ครูแหม่มแอบเห็นว่ามีคนถูกต้องทั้ง4คําด้วยนี่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะเด็กๆและคําสุดท้ายค่ะเด็กๆคําว่าเติมลงมือเขียนได้เลยค่ะเติมสระเอออะไรเปลี่ยนขึ้นไปเป็นด้านบนนะจากออ่างด้านหลังเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรอยู่ด้านบนเอาละค่ะเด็กๆอีก30วินาทีค่ะมีแค่5คำเท่านั้นนะคะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอนะคะเหลือเวลาอีก30วิค่ะห้าสี่คำที่ห้าคำว่าเติมค่ะเขียนไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณแม่เฉลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้มือในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเด็กๆปลายทางวางดินสอด้วยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าครูแม่มให้เด็กๆเขียนคำว่าอะไรบ้างเด็กๆคนไหนเขียนถูกให้ติ๊กถูกคำไหนเขียนผิดให้กากบาทนะคะยังแก้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันคำแรกค่ะบังคับเด็กๆเอาเสียงค่ะมีใครถูกบ้างคะติ๊กถูกเลยใครผิดกากบาทนะคะไม่เป็นไรเราเรียนชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องนี้ชั่วโมงแรกนะคะผิดพลาดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเติมกันไปนะคะคำที่สองค่ะเล็บมือเด็กๆเอาเสียงค่ะเล็บมือ
1: เ
0: ก่งมากๆค่ะสองข้อมีใครถูกทั้งสองข้อแล้วบ้างคะโอ้โหเก่งมากๆเลยทั้งในเด็กต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางคำที่สามค่ะแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: โอ้โหพลาดนิดเดียวเองใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคำที่สี่ค่ะล็อก
1: ล
0: ็
1: อก
0: ต่อไปค่ะคำที่ห้าเติม
1: เติ
0: มเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาตรวจแล้วมีใครถูกทั้ง5ข้อบ้างโอ้โหปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยถูกทั้ง5ข้อนะคะเด็กๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเราถูกไม่ครบ5ข้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากทำกิจกรรมแล้วให้เด็กๆนำสมุดและดินสอใส่ลงใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรใครจะอาสาตอบคุณแม่มได้บ้างคะสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรน้องค่ะฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่า
2: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไปค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์นะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้กันในกิจกรรมเลือกขนมลงจานนะคะตอนนี้ทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะจะมีกิจกรรมเลือกขนมลงจานก็คือเราจะมีจานให้แบบนี้นะคะมีทั้งหมด5จานนะคะเด็กๆเป็นจานสระต่างๆแล้วก็จะมีขนมหวานแบบนี้นะคะมาให้เด็กๆฟังครูแหม่มนะคะเราจะต้องฟังกติกาในการเล่นก่อนทุกครั้งนะคะกลุ่มที่3โดนหักแล้ว1คะแนนตอนนี้นะคะให้เด็กๆเลือกคำศัพท์นะคะนำไปติดในจานให้ถูกต้องเช่นจานนี้เป็นจานสระออกเราก็จะต้องค้นหาขนมหวานที่เป็นสระออกแล้วไปติดให้เรียบร้อยนะคะคุณแหม่มยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมก่อนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆในกลุ่มต้องช่วยกันนะคะนี่เด็กๆสามารถติดที่ตีนตุ๊กแกได้เลยเด็กๆสามารถดูคู่กันได้

0: นะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ว่ามีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันดูค่ะน้องช่วยกันดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างหยิบสระของตัวเองมาติดได้เด็กๆเวลาติดอย่างนี้ลูกติดแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาคำศัพท์ออกมาให้เห็นทุกคนแบบนี้ใช่ไหมนะใช่สระนั้นไหมนะเด็กๆต้องช่วยกันในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้คนน้อยหน่อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราออกมาทุกจานแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดไปเป็นสระนะคะแล้วก็พอติดสระนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปติดสระใหม่อ่ะน้องช่วยกันดูเก่งมากอ่ะน้องดูสิคะลูกมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะน้องดูคำว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นสระอ่ะสระอะมีสระอะไรบ้างน้องดูให้ดีมีสระอะไรบ้างที่เป็นสระของหนู
1: ครบแล้วอันนี
0: ้ทุกคนต้องช่วยกันติดสระใครเสร็จแล้วให้นั่งให้เรียบร้อยแล้วไม่ส่งเสียงนี่เสร็จแล้วหรอคะมีเพื่อน2กลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ยังไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนทุกกลุ่มเสร็จก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะโชว์ให้เด็กๆปลายทางดูนะคะช่วยกันดูสิคะเสร็จแล้วเอาลงก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางดูนะคะไหนดูสิคะสระอ่อเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรสระอ่ออีกหนึ่งคำคือเพื่อนถืออยู่หรือเปล่าน้องต้องวางแล้วช่วยกันดูค่ะสระอ่อต้องบอกเพื่อนทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่งานเดี่ยวค่ะทุกคนต้องช่วยกันคิดอันนี้น่าจะไปอยู่จานไหนนะ
1: จานที่ของ
0: อาติดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะเด็กๆอ่ะใครเสร็จแล้วให้ยกมือ2ข้างค่ะเสร็จแล้วยกมือ2ข้างสะบัดมือโบกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาเอนมาข้างหน้าเอนไปด้านหลังแล้วเอามือลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกผลงานที่ได้เด็กๆโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูค่ะโชว์ด้านนู้นค่ะน้องด้านนู้นค่ะด้านนู้นค่ะนี่คือผลงานของกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางจานที่โต๊ะของตัวเองค่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้นะคะครูแหม่มขอเริ่มที่สระอะจานสระอะอยู่ที่ใครคะจานสระอะอยู่ที่น้องนะคะคุณแหม่มขอจานสระอะกลุ่มนี้หน่อยค่ะเด็กๆมองมาที่คุณแหม่มนะคะจานสระอะอยู่ที่ใครตอนนี้แต่ละกลุ่มชูจานสระอะของตัวเองค่ะจานสระอะอยู่ที่ใครจานสระอะสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบจานสระอะกันนะคะจานสระอะเด็กๆวางที่กลุ่มของตัวเองแล้วช่วยกันเฉลยหน่อยคำแรกคือคำว่ามัดเด็กๆเอาเสียงค่ะมัด
1: ม
0: ั
1: ด
0: มองมาที่คุณแหม่มคนสวยด้วยค่ะมัด
1: ม
0: ั
1: ด
0: คำที่สองค่ะเด็กๆ
1: พับ
0: และคำที่สามค่ะอยู่ตรงนี้ขนมหวานน่าทานมากเลยคำนี้คือคำว่า
1: ขัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะครูแหม่มขอสระแอะกลุ่มอื่นชูสระแอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องจานสระแอะนะคะจานสีม่วงแบบนี้จานสีม่วงนะคะสระแอะคำแรกค่ะคำแรกแข็งเด็กๆออกเสียงค่ะแข็งคำที่สองค่ะแกลนเก่งมากๆค่ะประเมินให้กลุ่มที่สองค่ะต่อไปกลุ่มที่สามครูแหม่มขอสระสีจานเขียวคือสระอะไรคะสระจานสีเขียวคือสระอะไรคะสระเอกเก่งมากค่ะคำแรกนะคะเก็บเด็กๆออกเสียงค่ะเก็บ

0: เก็บคำที่สองค่ะเช็ด
1: เช
0: ็
1: ด
0: และคำที่สามค่ะอยู่ด้านนี้นะคะเค็
1: ม
0: เค็มเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่สามค่ะและต่อไปกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ครูแม่มขอจานสีน้ำเงินค่ะจานสีน้ำเงินคือสระอะไรคะจานสีน้ำเงินจานสีน้ำเงินคือสระเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งกลุ่มหนึ่งโดนหักหนึ่งคะแนนค่ะกลุ่มสามโดนหักสองคะแนนค่ะเด็กๆดูสระจานของสระที่คุณแม่มกำลังยกตัวอย่างอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สระคำแรกค่ะเพิ่ม
1: เพ
0: ิ่
1: ม
0: คำที่สองค่ะเมิน
1: เม
0: ินและคำที่สามค่ะเด็กๆเปิด
1: เป
0: ิ
1: ด
0: เปิดเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สี่ค่ะตอนนี้ครูแหม่มให้คะแนนกลุ่มที่สี่มากที่สุดเพราะมีเพื่อนมาวันนี้มีจำนวนสมาชิกน้อยที่สุดแต่เขาอ่านเสียงดังฟังชัดตั้งใจและไม่คุยนะคะต่อไปกลุ่มที่ห้าค่ะเหลือสระอะไรบ้างคะเด็กๆเหลือสระอะไรบ้างนะสระอะไรคะเด็กๆแล้วเหลือเฉลยจานสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆคะเพื่อนกลุ่มนี้ได้จานสีส้มเด็กๆช่วยครูแหม่มดูสิคะว่าจานสีส้มกลุ่มนี้ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆดูสระออจานของตัวเองค่ะสระออได้คำว่าอะไรบ้างคะ
1: ช
0: ็อกกับอะไรคะ
1: ช
0: ็อกกับช็อกกับ
1: ช็อก
0: ช็อกกับช็อกนะคะเป็น1คำอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มนี้ช็อกกับช็อกขอหน่อยค่ะแสดงว่ากลุ่มนี้ยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแหม่มขอหน่อยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะนี่มีคำเดียวนะคะก็คือคำว่าช็อกนั่นเองนะคะแต่ว่ามีขนม2รูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาเสียง1ครั้งค่ะช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมขนมลงจานเลือกขนมลงจานนะคะให้เด็กๆนำขนมใส่ลงไปในตะกร้าที่เดิมค่ะตอนนี้คุณแหม่มเด็กๆไม่ต้องแกะออกค่ะใส่ทั้งจานเราเลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนทุกกลุ่มบวก1คะแนนเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้นะคะก็คือใบงานที่4เรื่องสระเปลี่ยนรูปนะคะหน้าตาของใบงานของเรานะคะก็จะเป็นแม่ไก่กับไข่แบบนี้นะคะโดยเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะให้เด็กๆเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นคำว่าไก่เห็นแม่ไก่ไหมคะแม่ไก่ในแม่ไก่ตัวนี้นะคะจะมีคำว่ารักอยู่ให้เด็กๆค้นหาคำที่ประสมด้วยสระอะมีตัวสะกดนะคะส่วนในไข่นะคะจะมีสระแบบนี้เห็นไหมคะสระที่ยังเป็นสระเดิมอยู่ให้เด็กๆเขียนสระเปลี่ยนรูปลงไปเดี๋ยวคุณแม่จะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแม่จะยกตัวอย่างเช่นคำว่ารักเด็กๆช่วยคุณแม่ยกตัวอย่างหน่อยเอาเป็นคำว่าอะไรดีสระอะเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูยกตัวอย่างด้วยนะคะน้องค่ะ
2: กันค่ะ
0: กันสะกดคำว่ากันให้คุณแบบฟังหน่อยเร็ว
3: กออานอกัน
0: กออานอกันเด็กๆก็เขียนคำว่ากันลงไปแบบนี้กันสระอะอยู่ไข่ตรงไหนนะไข่สระอะ
4: อ
0: ยู่ไข่ที่สองตรงนี้แล้วเด็กๆก็จะต้องเขียนรูปของสระอะที่เมื่อมีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรแบบนี้เข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดแล้วลงมือทำได้เลยนะคะห้ามเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเขียนคำว่ากันเหมือนครูแหม่มนะคะต้องเขียนคำอื่นนะคะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลย หน้าที่7ค่ะเด็กๆเปิดไปได้เลยหน้าที่7เขียนได้เลยเวลาเขียนนะคะเด็กๆเราใช้ดินสอเขียนนะคะเราจะไม่พูดคุยกันตอนนี้กำลังครูแหม่มกำลังดูอยู่ว่ากลุ่มไหนจะบวกคะแนนและจะลบคะแนนลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนคำลงในแม่ไก่นะคะและเขียนสระที่เปลี่ยนรูปแล้วในไข่แต่ละฟองนั่นเองค่ะน้องเวลาเขียนเราไม่พับหนังแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลยห้ามเอาคำว่ากันค่ะเพราะว่าคุณแม่เขียนไปแล้วเขียนคำอื่นนะคะอุ้ยคำสระอะมีมากมายเลยไหนใครจะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังได้บ้างสระอะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
5: ข
0: ัน
5: ค
0: ่ะคำว่า
5: ข
0: ับ ขับเก่งมากๆห้ามเขียนคำว่าขับนะคะเพราะว่าเพื่อนยกตัวอย่างแล้วลงมือทำได้เลยค่ะครูให้เวลาคิดออกไหมคะลองเอาพยัญชนะต้นเข้ามาเขียนสระแล้วตามด้วยตัวสะกดได้ค่ะถูกต้องค่ะ
5: เขียนคำว่าฉ
0: ันได้ค่ะเก่งมากค่ะ
5: อันนี้ต้อง
0: เขียนสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วค่ะสระอะเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วจะขึ้นไปเป็นไม้หั่นอากาศนะคะยังไม่ระบายค่ะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนบางคนนะคะต้องแบบว่าหลับตานึกคำเลยใช่ไหมคะน้องบอกว่าครูแม่หนูไม่ได้หลับค่ะกำลังนึกคำอยู่นะคะเด็กๆปลายทางเขียนได้กี่คำแล้วคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าคุณครูปลายทางอย่าลืมเข้าไปดูเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆไข่ในไข่ครูแหม่มให้เขียนคำหรือว่าให้เขียนสระสระค่ะน้องอันนี้ลบออกนะคะสระเวลาเปลี่ยนรูปแล้วจะเป็นอย่างไรให้เวลาอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะว่าเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะใครจะทำเสร็จก่อนสระล็อกสระอะไรคะ
5: สระออก
0: สระออกอันไหนคือสระออกคะถูกต้องค่ะสระออกเขียนเวลาที่เปลี่ยนรูปค่ะเวลาสระออกมีตัวสะกดแล้วมันเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็นอย่างไรเป็นตัวไม้ไต่คูกับตัวออนะคะใครเขียนคำได้แม่ไก่ทั้ง5ตัวใครเขียนเสร็จแล้วบ้างแม่ไก่5ตัวน้องเวลาเขียนไม่ต้องใช้แม่บรรทัดลูกเขียนได้แบบนี้ถูกต้องค่ะไม่ต้องเอไม่ต้องเอียงแบบฝึกนะคะบางคนก็เลือกที่จะเขียนไข่ก่อนใช่ไหมคะบางคนก็เลือกที่จะคิดคำแม่ไก่ก่อนถ้าเด็กๆเลือกคำที่จะเขียนไข่ก่อนก็จะง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรู้ว่ารูปสระที่มีตัวสะกดเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรมีเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสระนี้คือสระอะไรคะสระเอกสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสระเอยังไม่ถูกค่ะสระเอสระเออมีอะไรอยู่ด้านบนคะไม่ใช่ไหมไตคูอันนี้คือสระอะไรคะสระอะไรสระออสระออถ้ามีตัวสะกดแล้วเขาจะเปลี่ยนจากสระเอสระอาสระอาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะสระออมีอะไรอยู่ด้านบนมีอะไรอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้น

อย่าลืมใส่ขีดด้วยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมใส่ขีดที่แทนพยัญชนะต้นนะคะเวลาที่เราเขียนรูปสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะยังค่ะยังไม่ใช่ค่ะเขาจะเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ด้านบนเด็กๆคะสระถ้ามีตัวสะกดอะไรอยู่ด้านบนคะอะไรอยู่ด้านบนไม้ไตคูยังไม่ถูกค่ะสระอีเสร็จแล้วเหรอคะนี่มีเพื่อนเสร็จแล้วขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังคะเด็กๆปลายทางมีเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆ

0: เรียบร้อยแล้วค่ะน้องโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะดูนี่ความภูมิใจของหนูทำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนี่เลยนะคะผลงานของเพื่อนๆเสร็จแล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเก่งมากๆค่ะเก่งมากๆค่ะเสร็จแล้วหรอคะอันนี้ไงคะสระเออสระเออถ้ามีตัวสะกดคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่ไม้แต่คู่มันคืออะไรคะ
1: ม
0: ัน
1: จะออก
0: ยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกอันนี้ยังไม่ถูกสระเอยังอยู่เหมือนเดิมแต่สระออจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรไม้แต่คู่ไม่ใช่ค่ะน้องเสร็จหรือยังคะได้ไหมคะเวลาที่เขียนไม้ไตรคูไม้ไตรคูจะอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ด้านบนของสระแอได้ไหมไม่ได้มีใครเสร็จแล้วบ้างไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวคุณแหม่มขอเดินไปดูหน่อยนะคะเดี๋ยวขอดูเพื่อนคนนี้ก่อนนะคะ

0: คำนี้ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะแก้เสร็จแล้วหรอคะเอาละค่ะเด็กๆเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยแล้วอย่าลืมใส่ขีดเหมือนอย่างนี้ด้วยค่ะคำว่าบล็อกต้องมีรอลิงด้วยค่ะบลอกกรบล็อกแก้เสร็จหรือยังคะน้องแก้ได้เป็นคำว่าอะไรคะคำว่าแบ่งยังไม่มีความหมายค่ะแบ่งจะเป็นสระแอค่ะแข็งนอกจากแข็งแล้วมีอะไรอีกแกรนได้ไหมคะที่คุณแม่ยกตัวอย่างแกรนหรือว่าแว็บได้หมดเลยเสร็จแล้วล่ะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอเดินไปดูเด็กหญิงธัญรัตน์คนสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูแล้วนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: วนก็คือถังแก๊ส
0: ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวแก้คำว่าสระเออมีหลายคำเลยสระเออเป็นคำว่าอะไรดีคะสละเออละอายเราเรียกว่าอะไรเวลาอายเขินอาย

0: คำว่าเขินได้ไหมคะตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นเขินถูกต้องค่ะเอาละค่ะน้องโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูเลยค่ะอ๋อสระออยังไม่ถูกนะคะสระออยังเขียนผิดอยู่เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะวางดินสอเดี๋ยวคุณแหม่มจะดูว่ากลุ่มไหนยังไม่วางดินสอเพราะว่าคุณแหม่มจะหักคะแนนเด็กๆแล้ว1 2 3แล้วมองมาที่คุณแหม่มคนสวยค่ะสวยไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางมองมาที่คุณครูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำศัพท์แล้วนะคะคำศัพท์ที่ครูแหม่มนำมานะคะคำแรกค่ะเด็กๆรักฉันต้องคู่กับสระอะนะคะเป็นรูปสระแบบนี้เมื่อมีตัวสะกดจะขึ้นไปอาสระอะจะขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศนะคะต่อไปคำที่สองค่ะเจ็บ
1: เห็น
0: สระอะไรคะ
1: สระ
0: เอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปแบบนี้นะคะต่อไปค่ะแข็ง
1: แยบ
0: คู่คือสระแอะนะคะหน้าตาของสระแอะเมื่อเปลี่ยนรูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะล็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: สระอะไรคะ
1: สระออ
0: ยู่ตรงไหนเอ่ยสระออเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสระออนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้และสุดท้ายแม่ไก่ตัวสุดท้ายคำว่า
1: เด
0: ิน เลิก
1: เด
0: ินเลิ
1: ก
0: สระเอ่อนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะสระเปลี่ยนรูปใครตอบได้บ้างว่าเป็นอย่างไรขออีกหนึ่งครั้งค่ะน้องธัญรัตน์ค่ะ
2: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไป
0: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไปยังไม่ถูกค่ะมันยังไม่หายไป
3: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไป
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์หน่อยเร็วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปนะคะเปะสระเป็นรูปอื่นนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆมีสระอะไรบ้างสระแรกนะคะอะ
1: เ
0: อเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระลดรูปหายไปนะคะหรือว่าสระลดรูปนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่3เรื่องสระลดรูปใบงานที่4เรื่องสระลดรูปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจบไปแล้วนะคะในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึง2สระแล้วนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่าโอ้โหเริ่มที่จะยากขึ้นแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องกลับไปฝึกทบทวนนะคะเน้นย้ำตลอดลองฝึกลองเขียนลองประสมคำนะคะจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขสุขใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: สวัสดีชาวฮิปสไตล์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับเน็ตไอดอลกันดีกว่าหลายคนนะครับเข้าใจว่าเน็ตไอดอลเนี่ยนะครับผมเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ดารานะครับแต่ว่ามีหน้าตาสวยหล่อน่ารักบุคลิกดีรวมถึงความสามารถของเขาเนี่ยนะครับยังไปโดนใจคนในโลกโซเชียลจนมีคนตามฟอลโล่นับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านคนอีกด้วยนะครับผม
1: เน็ตไอดอลที่สามารถสร้าง impact ในสื่อสมัยใหม่ได้นั้นต้องมีแนวคิดและลูกเล่นการนำเสนอคอนเทนต์ที่ไม่ธรรมดาและพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้นตอบโจทย์ความบันเทิงที่หลากหลายและตรงใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วย
0: วันนี้เราจะแนะนำเน็ตไอดอลจากมหาวิทยาลัยมหิดลกันจะมีใครบ้างไปลุยกันเลยครับเน็ตไอดอลคนแรกที่จะพามารู้จักกันนะครับนั่นก็คือน้องฝนสนันทชัดธนพัฒน์พิสารนะครับผมสาวน้อยโลกสวยหน้าหมวยคนนี้นะฮะโด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นนะครับจากการรับบทเป็นดาวนั่นเองและตอนนี้กระแสเธอรุนแรงเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะฮะจากการรับบทเป็นซอนนะครับจากซีรีส์เรื่อง I Hate You I Love You นั่นเองนะครับและนอกจากผลงานละครแล้วเนี่ยนะครับเธอยังมีผลงานทั้งภาพยนตร์นะฮะเดินแบบรวมถึงถ่ายโฆษณาแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวครับล่าสุดนะครับสาวฝนเนี่ยนะครับได้จบจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและไม่ได้จบแบบธรรมดาด้วยนะฮะเธอจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยนะครับมากถึง 3.28 เลยทีเดียวตัวผมนี่ยังจบไม่ถึง 2.3 เลยนะครับผมปรบมือสิครับท่านผู้ชมครับผมยินดีด้วยกับสาวฝนนะครับถ้าใครอยากจะติดตามเธอก็สามารถติดตามเธอในโลกของโซเชียลได้นะครับทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะครับซึ่งตอนนี้เธอมีคน follow มากกว่า 1,700,000 คนเข้าไปแล้วล่ะครับของผมยังไม่ถึง 5,000 คนเลยครับตอนนี้ฮะสำหรับคนที่2ที่เราจะพามารู้จักกันนะครับผมโอ้โหหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรียนก็เก่งผลงานก็สุดยอดมากๆนะครับกับหนุ่มมินยงสุวิมลนั่นเองนะครับผมเพราะเจ้าตัวนะครับสามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับด้วยวัยเพียง16ปีเท่านั้นเองนะครับถูกต้องแล้วครับวัย16ปีเท่านั้นเองนะครับย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วในวัย11ปีของหนุ่มมินนะครับหนุ่มมินก็ได้ชนะเลิศนะครับในการประกวดเรียลิตี้ร้องเพลงนะครับผมแล้วก็เป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการบันเทิงในนามมินคามิกาเซ่นั่นเองนะครับผมถ้าใครชื่นชอบผลงานของหนุ่มมินนะครับก็สามารถเข้าไป follow ใน IG ของเขาได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมียอด follow สูงถึง 376,000 กว่า follow เรียบร้อยไปแล้วครับคนที่3นะครับสำหรับเน็ตไอดอลที่จะแนะนำให้รู้จักนะครับมาทางฝั่งบิวตี้กูรูกันบ้างดีกว่านะครับกับน้องโมธัญญาสินทวานนท์นั่นเองนะครับผมจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมหรือหลายๆคนรู้จักเธอในนามเบบี้โมจิโกะนั่นเองนะครับน้องโมเขาก็มีช่องใน YouTube ของเขานะครับก็จะมีการสอนการแต่งหน้านะครับมีเทคนิคแล้วก็วิธีแนะนำในการแต่งหน้านะครับผมยังมีการรีวิวของกินของใช้นะฮะมีสอนทำอาหารรวมถึงมีการ cover เพลงก็มีนะฮะใครที่อยากจะสนใจนะครับติดตามน้องโมก็สามารถเข้าไปติดตามเธอได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram รวมถึง YouTube Channel ด้วยนะครับตอนนี้มียอด Subscribe นะครับผมสูงถึง 119,010 คนแล้วทีเดียวครับมาถึงเน็ตไอดอลคนที่4กันมากดีกว่านะครับคนนี้สายฮามาเลยนะครับผมกับน้องมะเฟืองนั่นเองนะครับที่เขาใช้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันบน Twitter นะครับที่ชื่อว่า Y นะครับมีคนขำกับเธอแล้วมากกว่า7ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนดีกว่านะครับว่า Y เนี่ยนะฮะเป็นเรียกว่าอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Twitter ซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับเป็นคลิปวนลูปสั้นๆ6วินาทีนะครับคือถ้าพูดเอาจริงๆก็อาจจะเป็นคนบ้าก็ได้นะฮะคือพูดกับตัวเองพูดไปๆมาๆในหลายๆบทบาทนั่นเองนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยนะครับ

0: ครับเขาใช้เจ้าวายเนี่ยนะฮะแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนานามากมายแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในไทยเท่าไหร่นะครับนอกจากคนที่ใช้ Twitter นั่นเองนะครับซึ่งน้องมะเฟืองเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังดังมากๆเลยทีเดียวนะครับบนโลก Twitter แล้วก็วายนั่นเองนะครับเธอก็เรียกว่าใช้วิธีแบบ Insight นะฮะพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนของอาจารย์แบบตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนการเรียนการทบทวนบทเรียนรวมถึงการเตรียมตัวสอบด้วยนะฮะเธอพูดแบบตรงๆโดยใช้หลายๆบุคลิกทำให้เพื่อนๆของเธอเนี่ยเข้าไปติดตามดูแล้วก็ขำขันกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ
1: ถ้าทุกคนถามว่าการเรียนมหาลัยเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ตอบโจทย์ค่ะทุกวันทุกคืน
0: ซึ่งตอนนี้น้องมะเฟืองนะครับเรียนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใครที่อยากจะ follow เธอก็สามารถไป follow ได้ใน Y แล้วก็ Twitter นั่นเองครับ
1: ได้ไม่จ
0: นและนี่คือ CNET Idol จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรานำมาให้ชาวฮิปสไตล์ได้รู้จักกันวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังติดตาม NET Idol ที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลกันอีกแนะนำคอมเมนต์กันมาข้างใต้นี้เลยนะครับเผื่อเราจะไปสัมภาษณ์นะครับหรือว่าเก็บเรื่องราวของเขานะฮะมาออนแอร์ให้ชมกันในรายการฮิปสไตล์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วก็การอยู่ด้วยกันนะครับติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าฮิปสไตล์ครั้งต่อๆไปเราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นั้นจะมีเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไป

0: ตามรับชมกันเลยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่2นั่นเองครับทบทวนนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณครูแบงค์มีคำถามมาให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้นะครับคำถามมีอยู่ว่าวัตถุที่นักเรียนได้สังเกตในชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างครับเด็กๆคนไหนอยากตอบนะครับยกมือโอ้กลุ่ม1ยกไวมากอ่ะให้กลุ่ม1ตอบดูครับจำได้ไหมนะว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยวัตถุที่พวกเราได้สังเกตไปมีอะไรบ้างไหนลองบอกครูสิ
1: เทียนไข
0: มีหนึ่งเทียนไข
1: ไฟฉาย
0: ไฟฉายสองมีอะไรครับ
1: กระเป๋าดินสอ
0: กระเป๋าดินสอสาม
1: ขวดน้ำ
0: ขวดน้ำสี
1: ่หนังสือ
0: หนังสือห้าขาดอะไรไปนะ
1: หลอดไฟ
0: หลอดไฟฟ้าโอ้เก่งมากเลยครับปรบมือให้กับดานเนียด้วยครับโอ้นักเรียนต้นทางนะครับสามารถตอบได้ครบทุกข้อเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบได้เหมือนกับเพื่อนไหมครับโอ้เก่งมากเลยนะครับนี่เลยเรามาเฉลยกันอีกรอบนึงนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้สังเกตเกี่ยวกับหลอดไฟไฟฉายเทียนไขกระเป๋าดินสอขวดน้ำและหนังสือนั่นเองนะครับเอาละข้อต่อไปนี่ข้อนี้คำถามข้อใหม่นะครับวัตถุที่นักเรียนได้สังเกตไปสามารถจัดได้กี่กลุ่มมีอะไรบ้างและมีเหตุผลในการจัดกลุ่มอย่างไรฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะครับวัตถุที่นักเรียนได้สังเกตสามารถจัดได้กี่กลุ่มอะไรบ้างและมีเหตุผลในการจัดกลุ่มอย่างไรข้อนี้ไหนลองตอบดูสิลูกมีใครอยากตอบครับไหนลองกลุ่ม2ลองดูสิลูกมีใครอยากตอบไหมกลุ่ม2ขอตัวแทนสัก1คนครับไม่เป็นไรนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถตอบคำถามข้อนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับแนวคำตอบในข้อนี้นะครับนักเรียนก็สามารถตอบตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยสามารถจัดกลุ่มได้กี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยเป็นข้อความคร่าวๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องสังเกตวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มนะครับนี่คุณครูมีเฉลยมาให้ดูด้วยคุณครูแบงค์นะครับสำหรับครูแบงค์นะสามารถจัดได้2กลุ่มคือวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับเพราะการจัดกลุ่มวัตถุจัดได้จากการสังเกตว่าวัตถุนั้นมีแสงหรือไม่มีแสงในตัวเองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอันไหนที่มีแสงบ้างลูกวัตถุที่มีแสงบ้างมีอะไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรบ้างครับกลุ่มที่5
1: ไฟฉายหลอดไฟฟ้าเทียนไข
0: วัตถุเหล่านี้สามารถมีแสงในตัวเองได้ใช่ไหมครับโอเคแล้ววัตถุอีก3อย่างอ่ะลูกคุณครูแหวงมีหนังสือขวดน้ำแล้วก็อะไรอย่างนึงนะแล้วก็กระเป๋าดินสอเนี่ยจัดให้อยู่อีกกลุ่มนึงเพราะว่าอะไรลูกไม่มีแสงเพราะมันไม่มีแสงในตัวเองนะครับใช่เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจัดได้เป็นกี่กลุ่มกันแน่นะครับจากกิจกรรมของคุณแบงค์วันนี้ครับกิจกรรมที่1เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับวันนี้เด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่าพวกเราจะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับคุณแบงค์จะอ่านตามขออภัยครับคุณแบงค์จะอ่านนำนักเรียนอ่านตามนะครับเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันเลยนะครับระบุเอามาอีกรอบนึงระบุ
2: และจำแนกว
0: ั
2: ตถ
0: ุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง
2: และไม
0: ่
2: เป
0: ็
2: นแหล่งกำเน
0: ิ
2: ดแสง
0: ครับผมจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะต้องไประบุและจำแนกวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและ ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับแล้วกิจกรรมวันนี้ใช้ใบกิจกรรมที่1ในหน้าที่4นั่นเองนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยนะครับแล้วเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่นะเปิดไปที่หน้าที่4นั่นเองนะครับเด็กๆเปิดตามได้เลยนะครับไหนเจอหรือยังเลข4ยังไม่ต้องเปิดไปไกลนะครับเด็กๆ เพราะว่ายังอยู่ในหน้าต้นๆอยู่นะครับหน้าที่4เจอหรือยังเจอหรือยังครับเจอหรือยังครับเจอแล้วครับโอเคปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งหลังตรงเอาละเมื่อนักเรียนเจอหน้าที่4แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยวิธีทำเราจะต้องไปทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะทำในข้อที่เท่าไหร่ครับวันนี้วิธีทำข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่2นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูแบงค์จะอ่านให้ฟังนะครับว่าวิธีทำในข้อที่2วันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับวิธีทำในข้อที่2มีอยู่ว่าจำแนกวัตถุที่สังเกตออกเป็นกลุ่มตามการมองเห็นและร่วมกันพูดคุยสาเหตุที่ทำให้มองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มบันทึกผลวันนี้เนี่ยง่ายๆเลยวันนี้เราจะต้องไปจำแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มก่อนนะครับเมื่อจำแนกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราร่วมกันพูดคุยว่าสาเหตุที่ทำให้มองเห็นกับมองไม่เห็นวัตถุเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยไปบันทึกผลลงในใบงานนั่นเองครับเด็กๆชี้ไปที่ข้อที่3ครับทีนี้วันนี้ทำ2ข้อนะครับทั้งหมด2ข้อวันนี้มีข้อที่3ด้วยนะครับซึ่งข้อที่3นักเรียนจะต้องทำอะไรนะครับข้อที่3ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพูดคุยและระบุวัตถุแต่ละกลุ่มในข้อ2เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและบันทึกผลครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรนะครับจากคำถามของคุณครูตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมครับคำถามถามว่านักเรียนต้องจำแนกอะไรทวนคำถามอีกหนึ่งรอบครับนักเรียนต้องจำแนกอะไรไหนมีใครตอบได้ข้อนี้โอ้กลุ่มที่5เก่งมากเลยอ่ะตอบเลยครับลูก
1: สิ่งที่มีแสงและสิ่งที่ไม่มีแสง
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับตอบเหมือนเพื่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกอะไรวันนี้นี่เลยเราจะต้องจำแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มตามการมองเห็นนั่นเองครับที่เพื่อนตอบมาถูกต้องเลยนะครับไปต่อคำถามข้อที่2นะครับของคุณครูคำถามถามว่าเมื่อนักเรียนจำแนกวัตถุเป็นกลุ่มแล้วนักเรียนจะได้ทำอะไรต่อไปจากวิธีทำเมื่อสักครู่นี้เราจำแนกเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อลูกมีใครตอบคำถามข้อนี้ได้ครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบคำถามข้อนี้ว่าอย่างไรบ้างครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าคำตอบข้อนี้เนี่ยคืออะไรนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยจำแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วให้พวกเราร่วมกันพูดคุยสาเหตุการมองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนั่นเองครับคำถามหมดหรือยังนะยังไม่หมดนะครับสุดท้ายนะครับนักเรียนจะได้ระบุวัตถุในแต่ละกลุ่มอย่างไรมีเหตุผลในการระบุอย่างไรโอ้ยคำถามข้อนี้ไหนมีใครตอบได้มีไหมครับให้นักเรียนปลายทางนะครับคิดคำตอบข้อนี้รอเลยนะครับนักเรียนต้นทางก็ถ้าคิดออกนะครับก็สามารถยกมือตอบคำถามได้นะครับ แต่ยังไม่ได้คำตอบนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะครับ

0: เอาละถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าคำตอบข้อนี้เนี่ยเราจะต้องไประบุวัตถุระบุวัตถุในแต่ละกลุ่มอย่างไรนะครับนี่เลยเราจะต้องระบุวัตถุในกลุ่มข้อที่2ว่าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับอ้าวเอาละทีนี้เราจะไปดูใบงานลูกใบงานในหน้าที่7และใบงานในหน้าที่8นักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้าที่7และหน้าที่8ได้เลยครับใบงานของนักเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นใบงานที่เป็นลักษณะแนวนอนนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยเราดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับเปิดไปหน้าที่7เลยลูกเปิดหรือยังเจอหรือยังครับจะเป็นนะครับใบงานในแนวนอนนะลูกเป็นใบงานในแนวนอนเปิดแล้วพับนิดนึงโอเคหน้าตาใบงานวันนี้เนี่ยเราจะต้องบันทึกอย่างไรนักเรียนทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูกันนะครับว่าใบงานในหน้าที่7และหน้าที่8นี้เราจะต้องมีวิธีการบันทึกผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับก็ฟังคุณครูแบงค์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกรอบสีเหลืองข้างบนก่อนนะครับการจำแนกวัตถุตามการมองเห็นและการบอกสาเหตุที่ทำให้มองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มในใบงานของพวกเราเนี่ยจะมีกลุ่มอยู่ถูกไหมครับจะมีใบงานที่กลุ่มที่1กลุ่มที่1แล้วก็มีจุดๆๆนักเรียนจะต้องระบุว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเราจะต้องระบุเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนไปพร้อมๆกันนะครับส่วนในกรอบสีฟ้านี้นะครับมีเครื่องหมายตรงนี้อยู่นะครับโดยการเติมคําและขีดอะไรครับลูกขีดเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายอะไรนะตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหนังสือตรงนี้ก่อนนะครับที่อยู่ในกรอบนะลูกวัตถุที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ได้แก่แสดงว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเขียนวัตถุออกมานะครับให้ครบทั้งหมดเลยนะครับพอเขียนเสร็จแล้วเราจะต้องให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรโดยช่องสี่เหลี่ยมแรกเขียนว่ามีแสงในตัวเองท่านเรียนบอกว่าวัตถุกลุ่มนี้มีแสงในตัวเองก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องแรกได้เลยแต่ถ้านักเรียนบอกว่าไม่มีแสงในตัวเองก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างแทนนั่นเองนะครับแล้วก็นักเรียนไปดูที่ข้างล่างของใบงานอีกนิดนึงลูกข้างล่างใบงานเนี่ยจะมีเขียนไว้ว่าวัตถุในกลุ่มหนึ่งจัดเป็นแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมอีกกี่ช่องครับก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมอีกกี่ช่องครับขอฟังเสียงหน่อยมีช่องสี่เหลี่ยมอีกกี่ช่องครับโอเคครับมีช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอยู่2ช่องช่องแรกเขียนว่าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงท่านเรียนบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างแทนนะครับพอเข้าใจการทำกิจกรรมไหมครับไหนใครเข้าใจการทำกิจกรรมยกมือให้ครูดูหน่อยครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเข้าใจการวิธีเข้าใจการบันทึกผลใบงานไหมครับก็น่าจะเข้าใจนะครับเหมือนกับเพื่อนเพื่อนต้นทางนี่เองนะครับเอามือลงครับเด็กอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งก็บันทึกเหมือนกันเลยนะครับโดยบันทึกเป็นกลุ่มที่2แทนนะครับสมาชิกวัตถุนี้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมแล้วนะครับเด็กๆกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับข้อที่1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจำแนกวัตถุที่สังเกตออกเป็นกลุ่มตามการมองเห็นพูดคุยสาเหตุที่ทำให้มองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่ม และข้อที่2นะครับจากนั้นระบุว่าวัตถุแต่ละกลุ่มเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับข้อที่3ครับบันทึกผลการสังเกตลงในแบ่งงานที่หน้าที่7และหน้าที่8นั่นเองครับส่วนคำชี้แจงบทบาทของครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้คำแนะนำพูดคุยกับแต่ละกลุ่มเพื่อให้นักเรียนสามารถระบุและจำแนกวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นั่นเองนะครับเอาล่ะเมื่อนักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วนะครับขอตรวจสอบความพร้อมก่อนนักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับกลุ่มที่1พร้อมไหมครับกลุ่มที่2ล่ะครับกลุ่ม3ครับ
1: พร้อมแล้ว
0: โอ้เสียงดังมากกลุ่ม4ล่ะครับกลุ่ม5ล่ะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมไปทำกิจกรรมไหมครับถ้าพร้อมแล้วงดใช้เสียงนิดนึงงดใช้เสียงนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมร่วมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนร่วมกันพูดคุยกันในกลุ่มเลยนะครับกลุ่มที่1ร่วมกันพูดคุยได้เลยเกี่ยวกับยังไงล่ะจำแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มก่อนแล้วก็พูดคุยสาเหตุที่ทำให้มองเห็นกับมองไม่เห็นวัตถุในแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวครูเดินไปทีละกลุ่มเลยนะครับกลุ่มที่หนึ่งรวมหัวกันนิดนึงรวมเข้ามารวมเข้ามาลองคุยกันซิว่าจากชั่วโมงที่แล้วกลุ่มที่เราแบ่งไปแล้วอ่ะมันมีวัตถุเป็นกี่กลุ่มโลกมี2กลุ่มลองพูดคุยซิว่าวัตถุในกลุ่มแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงมีแสงในตัวเองมีแสงหรือเป็นวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดแสงแล้วอีกกลุ่มนึงล่ะไหนลองร่วมกันพูดคุยซิเมื่อได้แล้วให้นักเรียนลองเขียนดูนะครับเดี๋ยวครูเดินไปทุกๆกลุ่มนะเพื่อจะได้พูดคุยกันได้เข้าใจกลุ่ม2กลุ่ม2รวมหัวกันนิดนึงมาในข้อที่2วันนี้เราจะต้องร่วมกันพูดคุยแล้วก็จำแนกวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มนะลูกวันนี้เราจะต้องจำแนกให้เป็น2กลุ่มใบงานหน้า7เนี่ยให้เรียนเขียนกลุ่ม1ไปเลยว่ากลุ่ม1เนี่ยเป็นยังไงเขียนได้ไหมถ้ายังเขียนไม่ได้ก็ให้ร่วมกันพูดคุยกันก่อนวันนี้เราจะต้องจำแนกวัตถุเป็นกี่กลุ่มโลกเป็น2กลุ่มแล้วกลุ่มที่1เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างลูกกลุ่ม1เนี่ยมีวัตถุอะไรบ้างจำได้ไหมลองย้อนไปดูซิลองย้อนไปดูหน้า5หน้า6ซิลูกกลุ่มที่1เนี่ยมันน่าจะมีวัตถุที่เป็นอะไรบ้างลูกไฟฉายมีอะไรอีกกลุ่ม1กลุ่ม1เดี๋ยวนะกลุ่ม1มันต้องเป็นวัตถุที่มันอยู่กลุ่มเดียวกันสิโลกต้องเป็นยังไงนะกลุ่มที่1มันต้องเป็นวัตถุที่เป็นยังไง
2: มีแสง
0: กลุ่มที่มีแสงมีอะไรบ้างไหนลองบอกครูสิ
2: ม
0: ี
2: หลอดไฟ
0: มีไฟฉาย
2: หมดแล้วอ
0: ีกอย่างนึงหายไปอะไรหายไป
2: ตะเก
0: ีย
2: ง
0: ตะเกียงมาจากไหนล่ะลูกเมื่อวาน
2: เข
0: ียนขาย3อย่างเห็นไหมตอนนี้ได้1กลุ่มแล้วแล้วอีก1กลุ่มล่ะลูก
2: ม
0: ี
2: กวดน
0: ้
2: ำ
0: กระป๋องดินสอหนังสือเห็นไหมทีนี้ได้กี่กลุ่มละได้กี่กลุ่มละครับได้2กลุ่มแล้วเนาะกลุ่มแรกมีแสงไหมกลุ่มแรกมีแสงแล้วกลุ่ม2ล่ะครับโอเคกลุ่มแรกมีแสงกลุ่ม2ไม่มีแสงไหนมาดูกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3ไหนลองเข้ามาใกล้ๆสู่สิเราจะต้องร่วมกันพูดคุยลูกร่วมกันพูดคุยเพื่อจำแนกวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มคะลูกออกเป็นกี่กลุ่มวันนี้เราต้องจำแนกออกเป็นกี่กลุ่ม2กลุ่มไหนบอกสิกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างลูกจำได้ไหมวัตถุเมื่อวานที่ครูพาส่งเมื่อวานกลุ่มแรกต้องเป็นยังไง อ่ะครูใบให้กลุ่มแรกให้มีแสงก่อนอ่ะกลุ่มมีแสงเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะ1ไฟฉาย2เทียนไข3
3: หลอดไฟฟ
0: ้านี่ได้1กลุ่มแล้วนะและอีกกลุ่มนึงอ่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยมีอะไรบ้างกลุ่มที่2มีอะไรบ้าง
3: กระเป๋
0: าดินสออ่ะมีกระเป๋าดินสอใช่มีอะไรครับ
3: ขวดน
0: ้
3: ำ
0: ขวดน้ำใช่มีอะไรอีกแล้วก็ไม่ใช่สมุดครับหนังสือเห็นไหมตอนนี้ได้กี่กลุ่มแล้วได้2กลุ่มแล้วนะครับอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วให้บันทึกได้เลยนะกลุ่มนี้เรียบร้อยเอาไหนกลุ่ม4กลุ่ม4มีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างไหนบอกครูซิว่าจำแนกเป็นกี่กลุ่มครับวันนี
3: ้
0: ฮะ3กลุ่มเลยเหรอ
3: 2กลุ
0: ่
3: ม
0: อ่ะตกลง3หรือ2ครับ2กลุ่มนะไหนบอกซิว่าวัตถุกลุ่มแรกต้องเป็นวัตถุที่เป็นยังไงครับที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่ะมีอะไรบ้างไหนบอกกูสิ
3: หลอดไฟฟ้า
0: 1หลอดไฟฟ้า2ฮะขวดน้ำ
3: เทียนไข
0: ขวดน้ำมีแสงเหรอถามหน่อย
3: เทียนไข
0: ไม่ใช่เนาะเทียนไขครับถูกต้องมีอะไรอีกอย่างนั้นอย่างนึง
3: ไฟฉาย
0: ไฟฉายโอ้เก่งมากเลยเก่งกลุ่มนี
3: ้
0: แล้ววัตถุอีกกลุ่มนึงอ่ะลูกวัตถุอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นยังไง
3: ไม่กำเนิดแสง
0: ไม่มีแสงในตัวเองหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่ะมีอะไรบ้าง
3: บอกกูสิ
0: 1กระเป๋าดินสอ2ขวดน้ำดินสอไม่ใช่ดินสอไม่ใช
3: ่
0: ต้องเป็นหนังสือแบบนี้สิจำไม่ได้หรอโอเคอ่ะกลุ่มนี้ครบแล้วนะได้สรุปได้กี่กลุ่ม2กลุ่มกลุ่มแรกมีแสงไหม
3: ม
0: ีกลุ่มมีแสงกลุ่ม2ล่ะ
3: ไม่มี
0: โอเคเก่งมากอ่ะเดี๋ยวครูไปดูกลุ่ม5บ้าง
3: ไม่ม
0: ีตรงนี้นะบอกเลยอ่ะเด็กๆครับทุกคนฟังมาที่ครูนิดนึงเมื่อพวกเราจำแนกเสร็จแล้วกลุ่ม3ครับขอความสงบนิดนึงกลุ่ม3เมื่อนักเรียนจำแนกเสร็จแล้วให้นักเรียนบันทึกลงไปได้เลยนะกลุ่ม1นักเรียนอาจจะเขียนว่ากลุ่มที่มีเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ได้หรือเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ได้นะครับเดี๋ยวครูยังไม่ได้ไปร่วมกันพูดคุยกับกลุ่มที่5เดี๋ยวครูขอเวลาไปหากลุ่ม5แป๊บนึงกลุ่มที่5โอ้โหเขียนแล้วแสดงว่าเข้าใจรู้เรื่องใช่มั้ยครับโอ้เก่งมากเลยอ่ะถามหน่อยว่ากลุ่มที่1เนี่ยพวกเราแบ่งกันยังไงครับก็คือเป็นวัตถุที่เป็นยังไง
3: โ
0: อ้มีแสงในตัวเองแล้วมีอะไรบ้างอ่ะ
3: ม
0: ีไฟฉายหลอดไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดเก่งมากล่ะแล้วอีกกลุ่มนึงล่ะครับ
3: ม
0: ี
3: หน
0: ัง
3: ส
0: ือ มีหนังสือดินสอไม่ได้ใช้แล้วนะเด็กๆมีอะไรแทนวันนั้นเมื่อวานขวดน้ำถูกต้องเลยและอีกอย่างนึงล่ะครับ
3: เว
0: ลิกูดเก่งมากเลยกลุ่ม5เข้าใจไหมกลุ่ม1กลุ่มที่มีแหล่งกำเนิดแสงกลุ่ม2ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใช่ไหมครับโอ้โหปรบมือให้เลยกลุ่มนี้สุดยอดไหนดูซิไฟฉายอันนี้ไฟอะไรเหรอลูก
3: ไฟฉาย
0: ไฟแฉกเหรอไม่เป็นไรหนูเขียนไปก่อนเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูไปเฉลยร่วมกันเนาะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างไหนขอดูมือหน่อยสินักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางล่ะมีวิธีการจำแนกอย่างไรบ้างครับจำแนกออกเป็นกี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไหนลองช่วยกันจำแนกดูนะครับไหนไฟแฉกเดี๋ยวนะเมื่อต้นน่ะครูบอกว่ามีอะไรบ้างนะกลุ่มหนึ่งไฟฉายหลอดไฟฟ้าแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งนะเทียนไขแก้ตรงนี้นิดนึงครับแก้ตรงนี้ไหนกลุ่ม2เขียนหรือยังครับอย่าลืมนะมีอยู่2หน้านะลูกไฟฉายสามารถเปิดย้อนหนูเปิดย้อนไปดูก็ได้ลูกอ๋อหนูไม่ได้มาเมื่อวานโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไปกับเพื่อนเนาะไหนกลุ่ม3เขียนไปบ้างแล้ว

0: เหลือหน้า8นะคะลูกอย่าลืมนะครับไหนดูซิกระเป๋าดินสอหนังสือขาดอะไรไปนะขาดอะไรไปนะโอเคขวดน้ำครับอันไหนสองคนนั้นเอามาให้ครูดูหน่อยสิเก็บทำไมล่ะเอาให้ครูดูหน่อยเร็วไหนบันทึกได้ถูกหรือเปล่าขอดูหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยหลอดไฟฟ้าแล้วก็อะไรเนี่ยลูกอันนี้อะไรขาดอะไรไปนะขาดอะไรไปขาดอีกอย่างนึงเมื่อวานที่เป็นแท่งสีเหลืองๆขาดอะไรไปนะที่จุดได้
1: ไฟ
0: อะไรนะ
1: ไฟ
0: เทียนไขอ่ะแก้แล้วแก้นี่เหมือนเพื่อนเห็นไหมเทียนไขอย่าลืมแก้ให้เหมือนเพื่อนอันไหนกลุ่ม4อ่ะของหนูอ่ะ4อ่ะเดี๋ยวช่วยเพื่อนก็ได้นะเดี๋ยวช่วยเพื่อนก็ได้มีอะไรบ้างนะมีไฟฉายอ่ะเขียนครับมีไฟฉายอ้าวเขียนยังเขียนวัตถุสิลูกวัตถุกลุ่มแรกที่ครูบอกอ่ะที่มีแสงในตัวเองมีอะไรบ้างน่ะ
1: แล้วไฟฉาย
0: อ่ะมีไฟฉายมีไฟฉายมีหลอดไฟฟ้ามีอะไรอีกนะเทียนไขเสร็จหน้านี้แล้วยังมีหน้าที่8ต่อนะอย่าลืมนะครับ
1: หน้าที
0: ่8ใช่แล้วนี่มีอีกหน้านึงนะครับกลุ่ม5กลับมาดูอีกนิดนึงเป็นยังไงกันบ้างอุ๊ยใกล้เสร็จแล้วโอ้เก่งมากเลยใกล้แล้วนะอันนี้หนูลบไปอย่างนึงแล้วใช่มั้ยหนังสือขวดน้ำกระเป๋าดินสอโอ้เก่งมากเลยอันนี้เลยอย่างนึงนะลูกโอเคทีนี้นักเรียนกลุ่มทุกกลุ่มนักเรียนทุกกลุ่มครับเอามือวางไว้ที่หัวนักเรียนทุกกลุ่มเอามือวางไว้ที่หัววางไว้ที่ไหล่วางไว้ที่เอวเด็กๆวางมือก่อนลูกตอนนี้ให้ทุกคนวางมือก่อนนะครับนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังครับ
2: ตรง
0: ยัง
2: คร
0: ับ โอเคเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูแบงค์ครับทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนแล้วหลังจากที่เราบันทึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราบันทึกไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับอภิปรายผลการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าในหน้าที่7นี้นักเรียนบันทึกไว้ว่าอย่างไรนะครับกลุ่มที่1ไหนกลุ่มที่1เนี่ยเราเขียนคำว่าอะไรไปลูกช่องตรงนี้ลูกช่องตรงนี้ครับนักเรียนเขียนคำว่าอะไรไป
3: เลขสอง
0: เขียนเลข2มีกลุ่มไหนเขียนอย่างอื่นบ้างครับยังไม่ทันได้เขียนก็มีนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณครูแบงค์เนี่ยแบ่งไว้ยังไงนะครับกลุ่มที่1ครูแบงค์แบ่งให้เป็นอย่างนี้วัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบจำได้ไหมวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบแสดงว่าเราใช้สายตาเนี่ยแนบไปกับกล่องแล้วเราสามารถมองเห็นวัตถุข้างในนั้นได้ถูกไหมลูกนักเรียนทุกคนแก้ไขตามเลยนะครับให้นักเรียนเขียนตามครูแบงค์เลยวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูเฉลยไปพร้อมกับคุณครูแบงค์ได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้ให้นักเรียนแก้ไขไปตามเลยนะครับนักเรียน2คนนั้นเอาแบบฝึกขึ้นมาก่อนลูก2คนนั้นคุณเอาแบบฝึกขึ้นมาก่อนลูกแล้วเปิดไปดูซิเขียนเหมือนกับครูแบงค์หรือเปล่าถ้าเขียนไม่เหมือนครูแบงค์เนี่ยเดี๋ยวผิดนะเดี๋ยวไม่ได้คะแนนเต็มนะลูก

ยังไม่ไปยังไม่ไปรอเพื่อนๆอยู่ตัวหนังสือเสียงวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบนะครับเพราะเมื่อวานเรามีการใช้กล่องใช่ไหมล่ะมีการใช้กล่องสีดำเมื่อวานแสดงว่าจะต้องเขียนว่าเป็นกล่องทึบนั่นเองเรียบร้อยไหมครับครูรออยู่ครูรออยู่ครูครูยังไม่ไปนะครับครูยังไม่ไปเด็กๆมองเห็นไหมครับตัวหนังสือสีแดงลูกมันยังอยู่หน้านี้นะทีนี้เรามาดูไม่ได้ไปหน้าต่อไปยังอยู่หน้าเดิมยังอยู่หน้าเดิมนะครับเด็กๆแต่คุณครูจะมีตัวหนังสือเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเป็นการเฉลยไงลูกเวลาเขียนหนังสือลูกเราไม่ใช้ปากในการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่กำลังเขียนเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดนะเขียนไปตามคำพูดเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเด็กๆฉะนั้นให้เวลาเขียนหนังสือไม่ต้องพูดคุยกันก็ได้นะครับเด็กๆเด็กๆก็จะได้เขียนได้ถูกต้องเหมือนคุณครูไงถ้างั้นคุณครูไปดูต่อนะครับยังอยู่หน้าเดิมครูบอกแล้ววัตถุที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างไหนบอกครูสิมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างนี่ไงมีหลอดไฟฟ้าอ่านซิมีอะไรบ้างไฟอะไรครับกลุ่ม3ไหนอ่านซิกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม3ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อยซิคำแรกอ่านว่าอะไรครับกลุ่มคำแรกอ่านว่าอะไรครับหลอดไฟฟ้าไฟฉายเขียนเหมือนกับคุณครูไหมถ้าเขียนเหมือนกับคุณครูแล้วนะครับไปดูต่อโอเคเพราะอะไรเพราะอะไรครับเราทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องไหนช่องที่1ถูกต้องครับถูกต้องเลยมีแสงในตัวเองและสุดท้ายวัตถุในกลุ่ม1จัดเป็นอะไรครับทำช่องไหนกันวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงเขียนลงไปเลยนะครับไหนลองตรวจสอบดูซิว่าทุกพวกเราเนี่ยบันทึกผลตามนี้หรือเปล่าคุณครูรออยู่ลูกคุณครูไม่ได้ไปไหนคุณครูรออยู่เด็กๆเงียบนิดนึงปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆขอความสงบนิดนึงคนที่ยังไม่เสร็จนะครับก็พยายามทำให้เหมือนคุณครูนะครับสามารถแก้ไขตามได้เลยนักเรียนปลายทางนะครับสามารถดูเฉลยได้ตอนนี้เลยนะครับถ้างั้นไปหน้าต่อไปลูกหน้าที่เท่าไหร่ใบงานหน้า8นะครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่8ได้เลยคุณครูก็จะเปิดไปหน้าที่8เหมือนกันมาดูซิว่ากลุ่มที่2เนี่ยพวกเราเขียนอะไรไปลูกกลุ่มที่2ตรงนี้เราเขียนอะไรไปครับไหนบอกคุณแบงค์ซินักเรียนไปทางลองบอกครับว่ากลุ่มที่2เนี่ยพวกเราเขียนอะไรลงไปครับวัตถุที่อะไรวัตถุที่อะไรลูกวัตถุที่มองไม่เห็นในไหนถ้างั้นเด็กๆ เขียนตามเลยครับวัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องเอาอ่านพร้อมกัน3 2 1วัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบขออีก1รอบวัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบกลุ่ม3อย่าเล่นบ่อยครับไปหน้าที่8แล้วนะเขียนตามเลยนะครับวัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบ

0: โอเคทบทวนไปกับเพื่อนๆเนาะอ่ะแล้ววัตถุที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างลูก1มีอะไรครับ
1: กระเป๋าด
0: ินสอถูกต้อง2 2หนังสือถูกต้องครับ3 3อะไรครับ
1: ขวดน
0: ้
1: ำ
0: ขวดน้ำโอ้เก่งมากเลยนี่อ่ะเขียนตามเลยนะครับถ้านักเรียนยังเขียนไม่เสร็จนะครับกระเป๋าดินสอขวดน้ำและหนังสืออ่ะแล้วเพราะอะไรล่ะลูกมีแสงหรือไม่มีแสง
1: ไม่ม
0: ีเด็กๆต้องทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่1หรือช่องที่2
1: ช่องที
0: ่2อ่ะทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่2ได้เลยครับทำเหมือนกับคุณครูแบบนี้เลยนักเรียนไปทางก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วเด็กๆสุดท้ายแล้ววัตถุในกลุ่ม2จัดเป็นอะไรครับช่องแรกวัตถุเป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงครับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโอเคให้ทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนตรวจสอบคำตอบตัวเองซิว่าเหมือนกับคุณครูแบงค์หรือยังเหมือนแล้วโอเคครับขอบคุณมากนักเรียนปลายทางนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับไหนใครที่เสร็จแล้วบ้างครับตอนนี้ยกมือ
2: ย
0: ัง
2: ไม่เสร็จเลย
0: คร
2: ับ
0: คนที่เสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วเก็บแบบฝึกหัดลงไปเลยครับเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะไว้เลยจะได้คุณครูจะได้รู้ว่าอ๋อกลุ่มนี้น่ะเสร็จแล้วเก็บเสร็จทุกคนแล้วกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิรอนะครับนั่งหลับตารอนะครับกลุ่ม3เหลือ2คนนะครับที่เหลือนั่งสมาธิรอสักครู่นะครับในระหว่างที่รอเพื่อนๆทำนะครับเดี๋ยวให้กลุ่มอื่นๆนั่งสมาธิรอนะครับถ้าเสร็จแล้วหนูเก็บลงไปเลยลูกหนูเก็บแบบฝึกลงเลยนะยังไม่ต้องเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนครับเพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมของเราต่อรอเพื่อนสักครู่หนึ่งไหนมีกลุ่มไหนที่ยังมีปัญหาไหมครับถ้ามีปัญหาสามารถยกมือถามได้เลยนะครับไหนครูเดินลงไปดูดีกว่าเหลือเขียนตรงนี้นิดนึงโอเคไหนกลุ่ม2กลุ่ม2กำลังเขียนสมาชิกวัตถุอยู่ไหนดูซิอย่าลืมทำเครื่องหมายด้วยลูกทำให้เหมือนครูเลยเห็นไหมอย่าลืมทำให้เหมือนครูนะไหนกลุ่ม1ลูกกลุ่ม1ขอดูหน่อยซิกระเป๋าดินสอขวดน้ำหนังสืออ่ะอีกนิดนึงทำเครื่องหมายถูกต้องแล้วนะครับก็เลยย้อนมาทำไม่เป็นไรใกล้ยังถ้าเสร็จแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยนะครูยังไม่ได้ไปลูกครูยังอยู่ครูยังรอครับกลุ่ม2เรียบร้อยยังครับเก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะอย่าเพิ่งมาส่งครูเก็บใส่ใต้โต๊ะกลุ่ม4ใกล้แล้วยังครับใกล้แล้วหรือยังไหนดูซิอันนี้เขียนว่าอะไรนะลูกหนังสือหอนออางอหนังเขียนใหม่นิดนึงหอนออางอหนังสออือสือลูกอันไหนครูขอดูหน่อยซิเขียนตรงนี้ด้วยนะครับกลุ่ม2วัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบของหนูเสร็จแล้วเก็บได้เลยตอนนี้นักเรียนทุกคนก็น่าจะเสร็จกันแล้วนะครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่เสร็จนะครับก็พยายามทำไปต่อนะครับนักเรียนทุกคนนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่คุณครูใกล้จะหมดแล้วอีกนิดเดียวนะครับหลังจากที่นักเรียนได้บันทึกผลไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับเรามาชวนนักเรียนตอบคำถามนะครับข้อแรกอ่ะฟังข้อแรกครับกลุ่ม3ฟังนิดนึงกลุ่ม4ไม่เล่นลูกกลุ่ม4ขอความร่วมมือนิดนึงใกล้จะจบแล้วครับคำถามมีอยู่ว่าการมองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มเป็นเพราะอะไรไหนลองบอกสาเหตุสิลูกมองเห็นกับมองไม่เห็นวัตถุเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเราทำแบบฝึกหัดไปแล้วการมองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มเป็นเพราะอะไรไหนใครตอบข้อนี้ได้อ่ะลองตอบสิลูกอ๋อกลุ่ม1บอกว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงกลุ่ม2ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับอ่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะครับเรามาดูเหตุผลกันว่าทำไมเราถึงมองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่เพื่อนตอบมาถูกต้องนะครับมีแสงและไม่มีแสงในอ่านพร้อมกันสิมีแสงและไม่มีแสงครับผมไปต่อนะข้อต่อไปนักเรียนสามารถจำแนกวัตถุตามการมีแสงและไม่มีแสงออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างกี่กลุ่มครับตอบดังๆ2กลุ่มอะไรบ้างล่ะกลุ่มแรกกลุ่มอะไรกลุ่มที่มีแสงกลุ่ม2คือกลุ่มที่ไม่มีแสงนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับแน่นอนว่า2กลุ่มคือวัตถุที่มีแสงในตัวเองและวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวกลุ่มที่มีแสงในตัวเองก็จะมีแสงออกมาจากตัวเองได้ส่วนกลุ่มที่ไม่มีแสงในตัวเองก็คือมืดมิดสนิทไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมองไม่เห็นไปต่อวัตถุที่มีแสงจัดเป็นวัตถุชนิดใดไหนใครตอบข้อนี้ได้ลูกวัตถุที่มีแสงจัดเป็นวัตถุชนิดใดหลอดไฟฟ้าครูถามว่าวัตถุที่มีแสงจัดเป็นวัตถุชนิดใด
1: ชน
0: ิ
1: ดไฟฟ
0: ้
1: า
0: แล้วคนอื่นๆล่ะลองตอบดูสิหนูลองตอบดูสิลูก
2: เทียนครับ
0: วัตถุที่เป็นเทียนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันดีกว่าว่าวัตถุที่มีแสงเนี่ยจัดเป็นวัตถุชนิดใดมันก็คือวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุอะไรนะตอบดังๆสิวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดครับแล้วข้อต่อไปวัตถุที่ไม่มีแสงจัดเป็นวัตถุชนิดใดเมื่อกี้ได้แล้วข้อนี้ก็ต้องตอบได้นะครับเป็นวัตถุอะไรนะวัตถุที่ไม่อะไรวัตถุที่ไม่อะไรไม่เป็นแหล่งกำเนิดนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนๆไหมครับน่าจะตอบเหมือนกันนะครับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับยังเหลืออีก2ข้อลูกใกล้แล้ววัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่พบในกิจกรรมมีอะไรบ้างไหนบอกครูสิวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงในกิจกรรมมีอะไรบ้างเราบันทึกอะไรไปบ้างลูก1บันทึกอะไรไปแหล่งกำเนิดแสงล่ะครับมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างนะมีหลอดไฟฟ้า2เทียนไข3ไฟฉายนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบข้อนี้เหมือนกับเพื่อนๆไหมครับน่าจะตอบเหมือนกันกับเพื่อนนะครับนี่เลยมีหลอดไฟฟ้าไฟฉายแล้วก็เทียนไขที่เราใช้ในกิจกรรมครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายของวันนี้ดูมีรูปให้ดูด้วยนะครับหลอดไฟฟ้าไฟฉายแล้วก็เทียนไขนั่นเองนะครับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่พบในกิจกรรมมีอะไรบ้าง1ขวดน้ํา2กระเป๋าดินสอ3หนังสือเรามาดูเฉลยเลยกระเป๋าที่2ขวดน้ำและหนังสือถูกต้องครับทุกคนปรบมือกับตัวเองวันนี้

0: เก่งมากเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันดีกว่าไหนลองบอกครูซิว่าวันนี้เนี่ยพวกเราแบ่งวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มครับ
1: 2ชน
0: ิดหรือ2กลุ่มมีอะไรบ้างวัตถุที่เป็น
1: แหล่งก
0: ำ
1: เนิดแสง
0: มีอะไรบ้าง
1: หลอดไฟฟ
0: ้
1: า
0: เทียนไขไฟฉายและอีกกลุ่มหนึ่งคือวัตถุที่อะไร
1: ไม
0: ่มีแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีอะไรบ้างลูกกระเป๋าดินสอหนังสือขวดน้ำโอ้เก่งมากเลยครับเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะครับฟังคุณครูนิดนึงวัตถุสามารถจำแนกตามการมองเห็นได้สองกลุ่มคือวัตถุที่สามารถมองเห็นในที่มืดซึ่งวัตถุที่มีแสงในตัวเองจัดเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ขออภัยครับและวัตถุที่ไม่สามารถมองเห็นในที่มืดซึ่งไม่มีแสงในตนเองจัดเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถนำความรู้เรื่องนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่3นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือใบงานเรื่องเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในหน้าที่9และ10นะครับซึ่งสามารถเตรียมได้นะครับจากเว็บไซต์ของ DLTV นะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: บ๊ายบาย

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลย

ล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

รองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการ

0: ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของฮิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้
1: การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

0: การนับนับครั้งละ10และก็2เรียนครั้งนี้พวกเด็กๆคิดมาลองว่าครูจะให้นับ12หรือจำนวนใดสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลาย

0: ทางนะครับเอ๊ะวันนี้มีใครไม่สบายไม่เอ่ยยกมือขึ้นมีใครไม่สบายไหมหวังว่าคงอ๋อไม่สบาย2คนกินยาหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลสุขภาพตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เด็กๆคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่อง
1: การนับทีละ5
0: การนับทีละ5เก่งมากปรบมือหน่อยเยี่ยมมากแสดงว่ามีทักษะในการสังเกตนั่นเองนะครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนเราเรียนเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือการนับทีละ5นั่นเองนะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยจะต้องนับและบอกจำนวนนับไม่เกิน100โดยการนับทีละ5ได้นะครับและที่สำคัญจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องออกมาพูดออกมานับนะครับออกมานำเสนอได้นะครับโดยถูกต้องตามหลักทางคณิตศาสตร์นั่นเองวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกันนะครับกิจกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเยี่ยมมากๆนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะพร้อมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมมีเหรียญเท่าไหร่แสดงว่าเราน่าจะต้องทำอะไรอีกลูกต้องนับอีกแน่นอนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเรามาดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้ชัดเจนกันก่อนว่าขั้นตอนเรามีอะไรบ้างนะขั้นแรกให้เด็กๆนั่งเป็นกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มถึง5ถึง6คนนะครับและให้นักเรียนนะครับไปรับถุงที่บรรจุเหรียญนะครับที่คุณครูปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกถุงที่บรรจุเหรียญให้กับนักเรียนด้วยหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับจากนั้นให้เด็กๆทำการนับเหรียญว่ามีจำนวนเท่าใดนะและสุดท้ายอย่าลืมที่จะจดลงในกระดานนะครับว่าจำนวนนั้นคือจำนวนใดสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าอะไรนะลูกใช้ไมค์ตอบลูก
2: ตัวเลขอินโดอาราบิก
0: เรียกว่าตัวเลขนั่นเองมีทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขอะไรอีกนะตัวเลขอะไรลูกใช้ไมค์ตอบ
1: ตัวเลขไทยครับ
0: ตัวเลขไทยใช่ไหมครับหรือเราอาจจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้ใช่ไหมแทนจำนวนนะครับหวังว่าเด็กๆยังคงจำกันได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆใช้เวลาทั้งหมด2นาทีในการนับเหรียญพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนอาจจะใช้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการนับในลักษณะของการนับทีละ1ทีละ10หรือทีละ2หรือการนับแบบอื่นๆที่นักเรียนสามารถนับได้ก็ได้นะครับและอย่าลืมที่จะจดจำนวนของเหรียญลงในกระดานด้วยเป็นทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับช่วยกันนับนะคุณครูให้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นได้ไหมลูกเด็กๆจะต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะครับความสามัคคีจะทำให้งานของเรานั้นสำเร็จนะต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันและอย่าลืมที่จะแบ่งบทบาทหน้าที่ใครจะเป็นผู้นำเสนอผู้บันทึกหรือผู้ประสานงานนะครับก็แบ่งกันให้ดีนะครับร่วมกันรวมมือร่วมพลังกันครับ

0: ได้ไหมลูก
1: ได
0: ้แล้วเท่าไหร่จำนวนทั้งหมดเท่าไหร
1: ่หนูนับได้สี่หกคนทีละห้า
0: เราอาจจะใช้วิธีการนับแบบใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องนับเหมือนกันทุกกลุ่มนะลูกนะวิธีการที่แตกต่างอาจจะได้คำตอบที่เหมือนกันมันไม่แปลกที่จะได้วิธีการที่แตกต่างแต่คำตอบที่เหมือนกันอย่างที่ครูบอกว่าวิธีการที่ได้นั้นย่อมสำคัญกว่าคำตอบที่ได้นะครับเพราะวิธีการสามารถมีวิธีการที่หลากหลายอย่างเช่นการนับอาจจะนับทีละ1ทีละ10หรือทีละ2ตามพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่คำตอบที่ได้นั้นย่อมเท่ากันในแต่ละกลุ่มนะครับใช่ไหม54หรือเปล่าลองนับดูสิเป็นกองละ10ใช่ไหมแล้วแสดงว่าแต่ละกองต้องเท่ากันถูกเปล่าถ้ากองละ10ลองดูสิลองเป็นกองละ10ได้ไหมล่ะลองนับเป็นกองละ10สิได้ไหมเท่าไหร่ลูกเขียนไปดูสิกองเท่ากันไหมกองละ10เนื้อ
1: เขียนสวย
0: นักเรียนอย่าลืมเขียนจำนวนนะครับลงในกระดานด้วยซึ่งเราจะเขียนเป็นตัวเลขนั่นเองใช่ไหมครับตัวเลขทั้งตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวหนังสือได้หรือยังลูกกลุ่มนี้ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วเนาะเยี่ยมมากอันนี้กองละเท่าไหร่ลูกโอ้เรานับกองละ5ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ลองดูสิลองดูนะอันนี้มีเกินไหมลองสังเกตดูนะมีบางกองยังเกินอยู่นะลองดูนะลองนับดูอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะได้เท่าไหร่54กลุ่มนี้ได้เท่าไหร่ลูก50ใช่ไหม50หรือเปล่าเท่าไหร่นะลองดูนับใหม่สิลูกอันนี้กองละ10ใช่ไหมอันนี้ลองดูนับใหม่สิได้เท่าไหร่ลูกกองถูกต้องแล้วลองนับดูใหม่สิอันนี้กองทีละ5ใช่ไหม5 10 15 20 25 30แล้วก็เรายังไม่ต้องลองเขียนลงไปนะลองเขียนลงไปหล่นลูกหล่นของใครเอ่ยหวังว่าเด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง

0: ต้นและปลายทางนะกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงหลับตาลงหลับตาลงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งแล้วนั่งตัวตรงเอ๊ะกลุ่มที่4ลูกเราน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากที่คุณครูนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนับไปนะครับนับเหรียญเด็กๆได้จำนวนทั้งหมดกี่เหรียญครับกลุ่มที่1ลูก54ใช้วิธีการนับแบบใดนับแบบทีละ5กลุ่มที่2ละลูกได้ทั้งหมดเท่าไหร่50ใช้วิธีการนับแบบใดลูกนับทีละ10เยี่ยมมากกลุ่มที่3ละลูกได้เท่ากับ50ใช้วิธีการนับทีละ5โอ้เยี่ยมเลยและกลุ่มที่4ละครับได้51ใช้วิธีการนับแบบทีละ10และสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกได้จำนวนเท่าไหร่ครับ49นับทีละเท่าไหร่ลูกนับทีละ5คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือมีเหรียญทั้งหมด50เหรียญในทุกกลุ่มนะครับมี2กลุ่มที่นับได้ถูกต้องและปลายทางแล้วครับหวังว่าคงจะนับได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลุ่มที่เขานับถูกต้องและใช้วิธีการนับที่ไม่ใช่การนับทีละ1ทีละ2หรือทีละ10เขาใช้วิธีการนับแบบใดเราจะให้กลุ่มนั้นออกมานำเสนออย่างเช่นกลุ่มที่3เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้กลุ่มที่3ออกมานำเสนอ2คนลูก2คนอันนี้1คนอ่ะเราตัวนับช่วยถือตัวนับไปคนละ2กองนะถือไปเลยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันคนละ2กองลูกอย่าให้หล่นนะอย่าให้หล่นนะ2กองนะมาทางนี้เลยยกมาคนละ2กองถือมาลูกช่วยกันอย่าปนกันอย่าปนกันส่วนกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามว่าเพื่อนนับอย่างไรนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนขอบใจเพื่อนขอบใจเพื่อนๆ เนาะที่เอามาให้ใช่ไหมครับสองคนที่มานำเสนอลูกมาไม้ขอไม้ให้คุณครูหน่อยลูกขอไม้ให้คุณครูหน่อยขอบใจมากลูกกลับนั่งที่ได้คอยตอบนะเอ้าเพื่อนๆปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบพี่ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีเพราะพี่ดีกว่าเดิมแล้วหันหน้ามาทางนี้นะครับหันหน้ามาทางนี้รอฟังเพื่อนนำเสนอคุณครูถามว่าเรานับเหรียญทั้งหมดได้เท่าไหร่ลูก
1: 50ค่ะ
0: 50เรานับอย่างไรนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับทีละนับทีละเท่าไหร่นะ
1: 5
0: นับทีละ5นะครับต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันสังเกตนะอันนี้เราวางกองละเท่าไหร่ลูกจาก50เราวางกองละอ๋อเราวางกองละ5ใช่ไหมครับไหนเราลองใช้มือชี้ไปทีละ5สิลูกคุณครูขอจัดให้เป็นระเบียบนิดนึงนะเราจะได้ง่ายต่อการนับนะครับจัดให้เป็นระเบียบอ่ะเด็กๆชี้เลย

นับด้วยได้เรียงนับพร้อมกันลูกนับพร้อมกันนับ5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50เก่งมากนะครับคุณครูตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วนะว่ากองละ5จริงๆนะครับถูกต้องเยี่ยมมากเก็บใส่กล่องของครูก็ได้เด็กๆเก็บใส่กล่องเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าการแสดงจำนวนของกลุ่มนี้ถูกต้องไหมนะครับการแสดงจำนวนนั้นสามารถแสดงได้โดยใช้ตัวเลขนะครับตัวเลขไทยตัวเลขอินโดอาราบิกและตัวหนังสือและคุณครูจะสุ่มถามในบางกลุ่มว่าเพื่อนเขียนถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะกลุ่มที่4เตรียมตัวตอบคำถามนะครับชูให้เพื่อนดูลูกชูให้เพื่อนดูอย่าเพิ่งไปชูให้เพื่อนดูก่อนนะกลุ่มที่4และกลุ่มที่2ตอบคุณครูหน่อยเพื่อนเขียน50ตัวเลขฮินดูอาราบิกถูกต้องไหมถูกต้องมีเลขโดดอะไรบ้างมีตัวเลขอะไร5และ0ถ้าเป็นตัวเลขไทยก็จะต้องเขียนเป็นตัวเลข5ไทยและตัวเลข0ไทยนะครับเด็กๆสังเกตว่าตัวเลข0แบบฮินดูอาราบิกจะสูงสูงผอมๆนะแต่ถ้าเป็นตัวเลขไทยที่เป็นตัวเลข0นะครับจะอ้วนๆเตี้ยๆนิดหนึ่งคล้ายๆคนเลยเนาะและตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับสะกดได้ถูกต้อง50นะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากครับพี่ครับช่วยกันช่วยกันเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะนักเรียนอย่าลืมนำเหรียญกลับด้วยนะนำเหรียญกลับไปด้วยเทกลับใส่ถุงนะและให้กล่องคืนคุณครูนะครับเมื่อนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆ เก็บบรรจุใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับการเก็บบรรจุใส่ถุงนั้นเราใช้เพียง2มือของเราร่วมด้วยช่วยกันแต่เราจะไม่มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับคุณครูกำลังจะให้คะแนนเด็กๆอยู่กลุ่มใดที่ไม่มีเสียงเต็ม10คะแนนกลุ่มใดที่มีเสียงคุณครูจะลดคะแนนลงไปเอ๊ะกลุ่มใดนะจะได้เต็ม10บ้างขอบใจมากลูกกับน้องกีดะกลุ่มใดจะได้เต็ม10บ้างนะเด็กๆปลายทางหวังว่าคงเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กๆจะบอกจำนวนของเหรียญใช่ไหมครับได้อาจจะนับทีละ1ทีละ10บางกลุ่มก็นับทีละ5เลยใช่ไหมครับจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของโดยใช้การอะไรลูกการนับภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะการนับเยี่ยมมากเลยการนับหรือ counting นั่นเองใช่ไหมครับเราจะใช้การนับนั่นเองนะอาจจะนับทีละ1ทีละ10ทีละ2หรือจะนับแบบอื่นๆที่เด็กๆนับอย่างเช่นกลุ่มที่3นะครับใช้วิธีการนับทีละ5นั่นเองนะซึ่งคุณครูให้ดูไปแล้วว่ามีวิธีการนับอย่างไรนะครับกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันนับอีกแต่นับในครั้งนี้แต่ละกลุ่มจะได้จำนวนที่ไม่เท่ากันรบกวนครูปลายทางนะครับเก็บเหรียญบางส่วนของแต่ละกลุ่มออกจากถุงที่บรรจุเหรียญนะครับและให้เด็กๆช่วยกันนับว่าเด็กๆจะนับทีละ5ได้หรือไม่ก่อนอื่นให้เด็กๆหลับตาลงทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหลับตาลงเราจะมาทำกิจกรรมการนับทีละ5ทุกกลุ่มนะครับ

หลับตาลงตัวตรงยังมีคนลืมตาอยู่หลับตาตัวตรงมือประสานไว้ที่ตักนะครับมือประสานไว้ที่ตักในขณะนี้นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับหยิบเหรียญออกจากถุงของเด็กๆนะครับ

กิจกรรมการนับทีละ5เด็กๆจะต้องนับทีละ5นะครับเพื่อทดสอบดูว่าเด็กๆเข้าใจวิธีการนับทีละ5จริงหรือไม่นะครับการนับทีละ5เด็กๆก็อาจจะนับ1 2 3 4 5จนครบ5วางเป็นกองๆไปและนับทีละ5 10 15ไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับขณะนี้คุณครูกำลังเดินถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนักเรียนครับเวลาที่คุณครูให้คำสั่งไปเนาะเด็กๆจะต้องทำตามคำสั่งที่คุณครูให้ด้วยนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปฏิบัติกิจกรรมให้ดีที่สุดนะครับ ตัวตรงลืมตาได้คุณครูให้เวลา2นาทีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันนับเหรียญที่มีอยู่ในถุงนะครับว่ามีจำนวนเท่าใดโดยการนับทีละ5และเดี๋ยวเราจะมาหาข้อสังเกตร่วมกันโดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอนะครับลองมือปฏิบัติได้ครับระวังเหรียญตกนะนับทีละ5ลูกแสดงว่าต้องกองละเท่าไหร่กองละ5ใช่ไหมลูกเราต้องกองละเท่าไหร่กองละ5อ่ะช่วยกันกองได้เลยร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือลงพลังกันนะครับกองละ5อ้าวกองละ5ช่วยกันเลยแบ่งปันกันกองละ5แบ่งกันลูกแบ่งกันกองละ5อ่ะแบ่งการช่วยกันลูกแบ่งการกองละ5เราจะไม่นับคนเดียวอ่ะกองละ5ช่วยกันสิลูกแบ่งกันนะแบ่งการนะครับแบ่งการกองละ5นะแบ่งการออกมาแบ่งกันนะลูกเพื่อนห้องเดียวกันใช่ไหมก็ต้องรักกันแบ่งปันกันนะสามัคคีกันแบ่งกันลูกแบ่งกันนับก็วางเป็นกองละ5ใช่ไหมลูกเมื่อนักเรียนนะครับนับเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะเขียนจำนวนนะครับแสดงออกมาเป็นตัวเลขนะตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกนะครับและตัวหนังสือลงในกระดานและพร้อมที่จะออกมานำเสนอฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเด็กๆก็อย่าลืมที่จะแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นคาบนะครับว่าใครจะเป็นผู้นำเสนอผู้ประสานงานและผู้บันทึกนะครับนับเป็นกองหรือยังทำเป็นกองหรือยังกองละ5คุณครูให้ทำเป็นกองใช่ไหมกองละ5ช่วยกันเลยลูกช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันนับเป็นกองอ้าวตอนนี้คุณครูสังเกตว่าเด็กๆลูกเขียนลงไปในกระดานด้วยคุณครูบอกแล้ว

นักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวหนังสือลงไปในกระดานแสดงจำนวนของเหรียญนะครับปลายทางอย่าลืมนะกองละ5นะกองเลยช่วยเพื่อนสิลูกช่วยเพื่อนวางใส่ตะกร้าแบบนี้ก็ได้แต่ต้องซ้อนกันให้ดีนะเดี๋ยวจะปนกันเดี๋ยวทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนองานนะครับเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่มใดเรียบร้อยที่สุดทำงานถูกต้องที่สุดจะได้ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะครับหวังว่าเด็กๆคงจะเลือกผู้นำเสนอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ถือทั้งกระดานออกมาและเหรียญออกนะครับพร้อมที่จะนำเสนอพร้อมหรือยังลูกพร้อมเนาะเดี๋ยวช่วยกันถือไปนะตอนนี้เด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจะเริ่มให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มมีกลุ่มใดยังไม่เสร็จไม่เอ่ยยกมือกลุ่มใดยังไม่เสร็จยกมือกลุ่มที่1กลุ่มที่5กลุ่มนี้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นมีกลุ่มที่1และกลุ่มที่5ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคุณครูขออนุญาตให้กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ออกมานำเสนอนะเพราะฉะนั้นเพื่อนในกลุ่มไม่เป็นไรตั้งใจฟังเพื่อนนะตั้งใจฟังเพื่อนเริ่มต้นที่กลุ่มที่อย่าเพิ่งคุณครูยังไม่ได้บอกว่าให้ใครออกมานำเสนอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่3ออกมานำเสนอถือไปให้ช่วยกันถือช่วยกันถือช่วยกันถือช่วยกันถือนะลูกช่วยกันถือช่วยกันถือนะส่วนคนที่อยู่ข้างในนะอันนี้เกินหรือเปล่าลองดูนะสังเกตนะกลับดังทีเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันถ้าเกินเธอก็นักเรียนก็ตั้งไว้ข้างนอกส่วนหนึ่งนะ45หรือเปล่าสรุปเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรอ๋อมันไม่ชัดใช่ไหมขีดได้ลูกเติมได้เติมได้เติมเลยเติมเลยแล้วลูกอ๋อของเพื่อนเนาะของใครเอ่ยลูกตีให้เรียบร้อยโอเคเยี่ยมมากกลุ่มนี้ใช้วิธีการนับแบบใดลูกนับทีเด็กๆทุกกลุ่มวาง

0: มือวางมือนะเพราะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทำตามกติกาเวลาที่เราอยู่ในสังคมร่วมกันเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ทุกคนจะต้องทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่ถูกกำหนดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเรามองมาที่กลุ่มที่3ที่กำลังนำเสนออยู่เราใช้วิธีการนับแบบใดนะลูก
1: นับทีละ5ค่ะ
0: เรานับทีละ5ใช่ไหมเรานับได้ทั้งหมดเท่าไหร่40เท่าไหร่ลูก
1: 45
0: เดี๋ยวคุณครูจะมาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าในแต่ละกองในแต่ละกองนั้นครบ5มั้ยนะเริ่มนับเลยลูกชี้ให้เพื่อนเห็นนับ5 5คุณครูดูซิครบ5มั้ยครบถูกต้อง5อะไรต่อลูก10 15ขออนุญาตนิดนึงนะเด็กๆจะเห็นว่ากองที่2เนี่ยครบ5มั้ยลูกเพื่อนๆสังเกตสิกองที่2ของเพื่อนๆของกลุ่มที่3ครบ5มั้ยครบมั้ยไม่ครบมีเพียง4ใช่มั้ยครับมีเพียง4อ่ะเพิ่มไปอีก1ใช่มั้ยเหรียญที่เกินมาครบหรือยังครบยังลูกครบแล้วเพราะฉะนั้นนับใหม่5 10ต่อไปครับ
1: 15
0: 20เด็กๆสงสัยไหมว่าทำไมคุณครูถึงให้เรานับต่อได้เลยเพราะว่าลักษณะของเหรียญทำไมมันเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันระดับเดียวกันไหมอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นได้20อ่ะนับต่อเลยลูกเป็น25 25แล้วนับไปอีก5เป็นเท่าไหร่ลูก
1: 30
0: เด็กๆ25นับไปอีก5เป็นเท่าไหร่ลูก30ออกเสียงให้ดังฟังชัด
1: 30
0: 30
1: 5
0: 40
1: 40
0: 5เยี่ยมมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อเยี่ยมมากเลยเก็บใส่กล่องของครูนะเก็บใส่กล่องของครูได้เลยช่วยกันช่วยครูเก็บหน่อยเอ๊ะอย่าลืมแสดงให้เพื่อนดูด้วยนะเขียนถูกหรือเปล่านะ45กลุ่มที่4กลุ่มที่2กลุ่มที่5และกลุ่มที่1ช่วยกันดูหน่อยครับว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องทั้งตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้อีกหนึ่งครั้งเยี่ยมมากช่วยกันลุกถือไปนะกลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มที่4ออกมาครับกลุ่มที่4ช่วยกันถือแม่ทั้งกลุ่มช่วยกันลุกช่วยกันถือออกมาถือออกมาลูกถือออกมาช่วยกันถือเหรียญเราจะใส่ก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะนำเสนอนะใส่อย่างรวดเร็วนะใส่อย่างรวดเร็วไหนช่วยเพื่อนเก็บลูกช่วยเพื่อนช่วยกันเราช่วยกันช่วยหยิบใส่ลูกช่วยหยิบใส่นะช่วยหยิบใส่นะใครจะออกมานำเสนอ2คนใช่ไหมไปมาตอนแรกเราเลือกไว้แล้วใช่ไหมแบ่งกันนั่งที่รอกมา5 4 3 2 1และเรายังไม่ได้เขียนใส่กระดาษเหรอลูกไม่เป็นไรยังไม่ได้เขียนใส่กระดาษไม่เป็นไรแต่จะต้องได้วิธีการนับเราได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่44นะได้จำนวนทั้งหมด44กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่5ช่วยคุณครูตอบหน่อยเพื่อนได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ 40เท่าไหร่
1: 40
0: กลุ่มที่3เพื่อนได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ44ยังตอบได้แสดงว่าตั้งใจฟังอยู่นะครับอ่ะไหนเรานับอย่างไรเรานับอย่างไรเรานับอย่างไร
1: น
0: ับทีละ5ไหนนับให้ครูดูหน่อยเพราะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าวิธีการจัดเก็บของเราเราเก็บใส่ถุงเราไม่ได้ถือมาเป็นกองถูกไหมอ่ะแสดงให้ครูดูหน่อยนับทีละ5นับทีละ5นะหนูขออนุญาตอย่าให้ปนกันนะลูกอย่าให้ปนกันนะนับทีละ5ทีละคนลูกเราก็นับอะไรก่อน1 2 3 4 5หนึ่งกองช่วยกันช่วยกันได้มาเธอขยับมาทางนี้มาทางนี้ลูกช่วยกันช่วยกันรวดเร็วรวดเร็วเพราะบางเหรียญความหนาไม่เท่ากันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะดูระดับอย่างเดียวไม่ได้ในกลุ่มนี้นะครับรวดเร็วรวดเร็วนะนับให้ถูกต้องนะเราก็จะต้องนับทีละ1 2 3 4 5ครบก็ได้1กองใช่ไหมครับ1 2 3 4 5ครบก็ได้1กองเอ๊ะได้44จริงไหมนะกองไหนได้4เอ่ยกองไหนได้4กองไหนชี้เยี่ยมมากนะครับเด็กๆนับไปพร้อมๆกันใช้ปากกาชี้เราลืมเอาไม้มานะกลุ่มที่1แบ่งปันไม้ให้เพื่อนหน่อยได้ไหม ได้นะครับห้องเดียวกันต้องรักกันนะเอามาให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากขอบใจเพื่อนหรือยังขอบใจเพื่อนหรือยังขอบใจเพื่อนด้วยนะเพื่อนเอาไม้มาให้นะช่วยกันนับกองนี้กองนี้มี4ใช่ไหมกองนี้คุณครูแยกให้นับนับไปพร้อมๆกันชี้ไปพร้อมเพื่อนไล่ไปนับพร้อมกันลูก1 2 3
1: 5
0: 10 1520 25 30 35 40แต่กองนี้มีเพียง4เหรียญใช่ไหมกองนี้มีเพียง4เหรียญแสดงว่าเรานับต่อเป็น45ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น40เท่าไหร่44นั่นเองนะครับถูกต้องไหมแสดงว่ามีเหรียญทั้งหมด44เหรียญถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากกลับด้วยเอาเหรียญกลับไม่เป็นไรกลับใส่กลับเลยลูกใส่ไปอย่างรวดเร็วนะคุณครูขออนุญาตนำเหรียญออกจากโต๊ะอย่างรวดเร็วนะเพราะว่ากลุ่มอื่นจะได้ออกมานำเสนอนะครับช่วยถือกันไปแล้วบรรจุใส่ถุงให้เรียบร้อยนะระวังหล่นระวังหล่นนะดูเหรียญด้วยนะลูกระวังหล่นกลุ่มสุดท้ายที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่2เราจะถือออกมาอย่างไรเหมือนกลุ่มที่4ไหมเราจะปนกันมาเลยเหรอแล้วมาแสดงเราอาจจะช้าใช่เปล่าช่วยร่วมด้วยช่วยกันเราต้องร่วมมือรวมพลังกันนะช่วยกันถือออกมาใช่เปล่าเห็นไหมวิธีการสำคัญกว่าคำตอบที่ได้จริงๆนะครับดูสิกลุ่มนี้โอ้โหสวยงามเลยโอ้โหมีการแยกให้ด้วยเนาะสวยงามเลยนะกลุ่มนี้ได้5เหรียญทุกกองไหมลูกกองไหนมี4เหรียญกองนี้ใช่ไหมกองนี้ใช่ไหมใช่ป่ะกองนี้มี4เหรียญ
1: ให้น
0: ับ
1: เป็น
0: 41ลองดูนะจะสังเกตว่าเด็กๆครับเด็กๆครับ
1: ทำไม
0: คุณครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะข้างในปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิม40เท่าไหร่เขียนให้เรียบร้อย40เท่าไหร่อย่าไม่หล่นลูกรวดเร็วรวดเร็วนะนักเรียนปลายทางครับนักเรียนก็สามารถที่จะออกมาเขียนหน้ากระดานดำได้เลยนะครับได้แล้วลูกได้แล้วเรียบร้อยนะเราได้เท่าไหร่ชูให้เพื่อนเห็นก่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่2กลุ่มที่1และกลุ่มที่5ช่วยกันอ่านเพื่อนได้เท่าไหร่ครับ
2: ได้
0: ไม่ได้ยินเลย40เท่าไหร่นะ
2: 40
0: เยี่ยมมาก40 4นั่นเองนะครับลองนับให้เพื่อนดูสิลูกได้44ยังไงนับทีละเท่าไหร
2: ่
0: อันนี้เท่าไหร่นับจากไล่ตรงนี้ลูกไล่จากตรงนี้ชี้อย่างเดียวชี้ใช้ปากกาชี้5นับพร้อมกัน
2: 5
0: 10
2: 15
0: 45ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่ามีเพียงกี่เหรียญลูกมีเพียง4เหรียญนะครับมีเพียง4เหรียญนะมีเพียง4เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด44ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากช่วยกันถือกลุ่มที่2ลูกที่ไม่ได้นำเสนอเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนมาช่วยเก็บลูกเร็วรวดเร็วรวดเร็วช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะไปค่อยไปลบที่กลุ่มลูกไประวังนะระวังเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ใส่ถุงใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางแล้วคุณครูว่าครูจะดูว่ากลุ่มใดเสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนหันหน้ามาทางกระดานก่อนคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าให้เด็กๆเก็บใส่ถุงนะครับ5 4 3 2 2นิด2หน่อย1หมดเวลาจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ข้อสังเกตอะไรไหมตอนที่เพื่อนมานำเสนอจะเห็นว่าถ้าไม่ครบ5เมื่อเรานับไปทีละ5เมื่อไม่ครบเราอาจจะต้องนับต่อทีละ1ใช่ไหมครับหรือทีละ2แต่ถ้านับพอดีไม่มีปัญหาเลยก็จะได้จำนวนตามที่กองไว้กองละ5นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจในกิจกรรมของการนับทีละ5นะเดี๋ยวเรานับทีละ5แบบปากเปล่าพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางจนไปถึง50พร้อมกันครับ1 2 3เริ่ม5 10 15 20 25 30 35 40 45 50ปรบมือเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะต่อไปนะครับคุณครูจะให้เด็กๆทุกกลุ่มนะมาร่วมด้วยช่วยกันนับนะครับซึ่งจะนับอะไรมาดูกันนะครับคำสั่งบอกว่าวงล้อมรอบและบอกจำนวนของส้มโดยใช้การนับทีละ5ใครจะเป็นตัวแทนได้บ้างเอ่ยเอามือจับหูจับแขนจับไหล่โยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกแล้วก็โยกแล้วยกเรามาเยี่ยมมากไวมากนะ
2: ครับ
0: ช่วยวงล้อมรอบทีละ5ให้ครูหน่อยนับไปพร้อมๆกันนะวงเลยลูกจริงไหมออกแล้วนับไปพร้อมๆกันนะวงล้อมรอบทีละ1 2 3 4 5วงนับเท่าไหร่เนี่ยลูก5ห้าต่อไปนับเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ต่อไป
1: 1 2 3 4 5
0: แล้ววงเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 15ใช่ไหมครับ15วงล้อมรอบนะ15ระวังแขนโดนลูก
1: 1 2 3 4 5
0: เป็นเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว
1: 20
0: ใช่ไหมและ
1: 1 2 3 4 5
0: เป็นเท่าไหร่ลูก
1: 25
0: นับพร้อมกันอีก1ครั้งชี้ให้เพื่อนเห็นหน่อยหันหน้าไปหาเพื่อนนิดนึง5
1: 10
0: 15 20 25เยี่ยมมากปรบมือแสดงว่ามีซ่อมทั้ง25ผลนั่นเองนะครับจากบทเรียนในวันนี้เด็กๆจะเห็นว่าเด็กๆได้อะไรบ้างเอ่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูก
1: การ
0: เรียนรู้เกี่ยวกับการนับทีละ5ปลายทางแล้วครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับทีละ5นั่นเองใช่ไหมครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราต้องการที่จะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับเราสามารถบอกได้โดยใช้การนับอาจจะเป็นการนับทีละ1ทีละ10ทีละ2อย่างที่เราเคยเรียนไปหรืออาจจะนับทีละ5หรือเราอาจจะนับแบบผสมผสานกันก็ได้นะครับอาจจะนับทีละ1ด้วยทีละ10ด้วยต่อไปนะครับจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านแต่เดี๋ยวดูว่าแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดอะไรเราไปดูกันเลยครับแบบฝึกหัดนั้นนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็รบกวนนะครับคุณครูปลายทางนะครับช่วยชี้แจงคำสั่งนะครับและแจกแบบฝึกหัดที่ 1.3 ให้กับเด็กๆตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับส่วนนักเรียนก็จะต้องอ่านคำสั่งให้ชัดเจนนะครับทำแบบฝึกหัดที่ 1.3 และตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยนะครับมาดูตัวอย่างข้อที่1นะข้อที่1เขาให้วงล้อมรอบภาพแสดงการนับทีละ5และเขียนตัวเลขแสดงจำนวนหวังว่าเด็กๆคงทำแบบฝึกหัดที่ 1.3 กันได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับอีกเช่นเคยจะเป็นการนับทีละ10แต่เป็นจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน200นะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยรวมถึงใบกิจกรรมที่ 1.2 และแบบฝึกหัดที่ 1.4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับทีละ5ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

ิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ

0: าชุปถัมภ
1: ์ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้อยู่กับโบและรายการฮิปสไตล์ขึ้นชื่อว่าร้านสะดวกซื้อนะคะไปที่ไหนก็เจอมีอยู่ทุกที่ทุกหัวถนนเรียกได้ว่าเอาใจคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยกันเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้บอกก็กำลังมาตามล่าหาคลีนไอเทมในร้านสะดวกซื้อกันค่ะเราจะมาดูกันซิว่าสินค้าตัวไหนที่อยู่ในกลุ่มของคลีนแอนด์ลีนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ตอนนี้โบก็มาเจอกับไอเทมแรกแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือแตนไข่ไก่นั่นเองไข่ไก่นะคะในร้านสะดวกซื้อก็มีไข่พร้อมทานหลากหลายรูปแบบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ยางมะตูมหรือว่าไข่ลวกก็มีนะคะโดยไข่ทั้ง3อย่างนี้นะคะจะให้พลังงานอยู่ที่ 74-78 กิโลแคลอรี่ค่ะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะก็อยากจะให้ทานไข่เป็นมื้อเช้าของวันค่ะเพราะว่าโปรตีนในไข่จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องได้นานขึ้นและทำให้เราสามารถควบคุมในการกินอาหารมื้อถัดไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนคนที่กำลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะโบก็อยากจะให้ทานเป็นไข่ต้มสุกค่ะโดยเอาไข่แดงตัวนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็เลือกที่จะทานแต่ไข่ขาวเราก็จะได้รับพลังงานอยู่ที่17กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับไอเทมที่2ที่โบอยากจะแนะนำนะคะก็คือนมค่ะนมนะคะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนค่ะนมที่อยากให้เลือกทานก็จะเป็นนมจืดนะคะเพราะว่าทั้งให้พลังงานต่ำแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่านมปรุงแต่งรสแล้วก็นมเปรี้ยวอีกด้วยค่ะส่วนนมจืดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือนมจืดธรรมดาแล้วก็เป็นนมจืดขามันเนยค่ะนมจืดธรรมดานะคะจะอยู่ที่150กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนนมขามันเนยจะอยู่ที่100กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่ใช้พลังงานเยอะนะคะในแต่ละวันโบก็อยากให้เลือกทานเป็นนมจืดที่เป็นนมจืดธรรมดาค่ะเพราะว่าเราจะได้รับพลังงานต่อวันอย่างเพียงพอนะคะสำหรับไอเทมที่3นะคะเป็นไอเทมที่กำลังมาแรงสุดๆไปเลยนั่นก็คือผลไม้ที่พร้อมทานนั่นเองค่ะการทานผลไม้นอกจากจะให้ไฟเบอร์ที่ดีแล้วยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดีด้วยเช่นกันค่ะการเลือกทานผลไม้นะคะเราสามารถเลือกทานได้จากพลังงานที่เราจะได้รับก็ได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นถ้าแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ล100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่52กิโลแคลอรี่ค่ะกล้วย1ลูกจะให้พลังงานอยู่ที่89กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนฝรั่งนะคะฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งพร้อมน้ำตาลปี๊บปรุงรสพลังงานก็เลยจะสูงหน่อยค่ะจะอยู่ที่140กิโลแคลอรี่ส่วนอย่างสุดท้ายก็คือมะเขือเทศเชอร์รี่นั่นเองค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวนี้อยู่ที่110กรัมซึ่งเขาไม่ได้เขียนมาว่ามีกี่กิโลแคลอรี่แต่ปกติมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะถ้าอยู่ที่8ลูกก็จะให้พลังงานอยู่ที่40แคลอรี่ค่ะอ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะสลัดผักในร้านสะดวกซื้อตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ด้วยเช่นกันค่ะสลัดผักนี้จะให้พลังงานอยู่ที่30-40กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะถ้าเราไม่รวมเครื่องของมันนะคะก็คือเป็นแค่ผักกับน้ำสลัด1ถ้วยเล็กๆเท่านั้นเองในร้านสะดวกซื้อยังมีสลัดอีก1รูปแบบค่ะก็คือเป็นสลัดผัก3สีบวกไข่ต้มนะคะเป็นแบบนี้เป็นถ้วยแล้วก็เราสามารถทานได้เลยนี่ก็จะมีน้ำสลัดมาให้พร้อมเลยล่ะค่ะในถ้วยนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-40 กิโลแคลอรี่เท่ากันค่ะปิดท้ายด้วยไอเทมที่4เลยนะคะสำหรับคนที่กำลังคุมอาหารหรือว่ากำลังไดเอทอยู่ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าใช่ไหมล่ะคะน้ำเปล่าก็ดีแต่ว่าถ้าเรากินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวมันก็คงจะเบื่อมากเกินไปโบก็เลยมีเครื่องดื่มที่อยู่ในประเภทของ Clean and Lean มาอีก1ตัวค่ะซึ่งนั่นก็คือน้ำมะพร้าวธรรมชาติพร้อมดื่ม 100% ค่ะน้ำมะพร้าวธรรมชาติพร้อมดื่มตัวนี้ให้พลังงานอยู่ที่80กิโลเท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่กำลังไดเอทนะคะก็อยากให้เลือกทานน้ำ2อย่างนี้ค่ะเพราะว่านอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วก็ยังให้พลังงานต่ำอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วอาหารคลีนในร้านสะดวกซื้อนะคะก็ยังมีอีกมากมายนอกจากที่โบยกตัวอย่างมานั่นก็คือโยเกิร์ตข้าวกล้องหรือว่าเป็นพวกธัญพืชต่างๆนั่นเองค่ะแต่ในทางที่ดีนะคะก็อยากให้กลับมาทำอาหารทานกันเองที่บ้านค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับโบและรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออกกำลังกาย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นพ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อม

0: และอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
6: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ย สาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
4: ดีมากเลย
6: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้
5: ดูได้ความรู้เยอะเลย
7: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
11: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ถึงแล้วลูกลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมไม่เล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เจดีย์ของพ
0: ่อฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้จริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคืออะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข

0: ผมอยากมีความสุข
1: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
0: ผมติดขวดแล้วครับ
1: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
0: ก็บอกทุกคนไง
1: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีอย่าให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
0: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
1: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
0: ผมอยากเป็นคนดี
1: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้มาอีกเรื่อยๆตลอดไป
0: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
1: ทำไมล่ะ
0: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
1: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได
2: ้กวินกวินลูก
1: เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี
0: ่ครับตัวกันผมจะเป็นพึงดี
1: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T

0: stretch growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์กนกอรวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะโดยรัฐเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันในแต่ละเดือนเองพี่น้องประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินเองเท่าไหร่วันนี้ข่าวเที่ยง NBT มีคำตอบค่ะมาทำความเข้าใจสูตรนะคะรัฐ60ประชาชน40กันก่อนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะกรณีรัฐบาลให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนค่ะภาครัฐก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาทซึ่งจำนวนเงิน 1,000 บาทอันนี้คือสัดส่วน 60% ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนนะคะดังนั้นหากประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาประชาชนก็จะต้องเตรียมเงินส่วนตัวในสัดส่วน 40% เพื่อร่วมจ่ายตลอดทั้งเดือนก็คือหมายความว่าประชาชนจะต้องจ่าย667บาทคือถ้าย้อนกลับไปแบบเดิมคนละครึ่งพลัสก็จะเป็น50-50ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐ60ประชาชน40ก็จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน667บาทนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือในแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ใช้จ่ายเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทก็มาจากเงินของรัฐ 1,000 บาทแล้วก็เงินของเราเองอีก667บาทนั่นเองค่ะอีกกรณีเพดานการใช้จ่ายสูงสุดก็คือรายวันก็

0: ือ200บาทต่อวันนะคะหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์แบบเต็มเพดานเลยอ่ะสูงสุดของวันก็คือซื้อสินค้าในราคา200บาทนะคะระบบเนี่ยจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% มาช่วยจ่ายก็คือเป็นเงิน120บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าของประชาชน 40% เงินของเราเนี่ยแหละที่จะต้องจ่ายในแต่ละวันก็คือ80บาทค่ะดังนั้นถ้าใช้เต็มเพดานวันละ200บาทในวงเงินรัฐก็จะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้ประมาณทั้งหมด8วันด้วยกันอันนี้ถ้าใช้เต็มวงนะรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะโดยระบบเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลา 6:00 นยาวไปจนถึง 4:00 นค่ะหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่เคยร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังแล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยได้ร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพาสอันเนี้ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อีก3วันด้วยกันค่ะอีกกลุ่มค่ะที่จะรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนกว่า13ล้านคนนะคะรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้อัตโนมัติค่ะเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อนำไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ตนเองเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทจะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะคะโดยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์แต่อย่างใดเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณแยกส่วนไว้ดูแลโดยเฉพาะแล้วแต่มีข้อแม้วงเล็บสักนิดนึงดอกจันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตนเองต้องเลือกสิทธินะว่าตัวเองจะใช้ในส่วนของสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นในส่วนของ60 40ที่ทางภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีการเริ่มลงทะเบียน 6:00 น.ของวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็โหลดแอปเป๋าตังเอาไว้ในโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวแล้วก็ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดบางมุมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยว่างเปล่าไม่มีพนักงานขับรถอยู่ก่อนเกิดเหตุที่จะพุ่งชนรถไฟรถเมล์สาย206ล่าสุดค่ะมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์สาย206ซึ่งก็มีภาพยืนยันนะคะจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพหลักฐานระบุนะคะว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่งเกิดการปะทะซึ่งแรงกระแทกนั้นทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนภาพที่สื่อนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับรถไฟในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถและภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าสรุปแล้วนะคะว่าในขณะเกิดเหตุมีพนักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าโดยให้การอ้างบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบในรายละเอียดคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งจากการสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจักรบังซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้งคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยืนยันบอกนะคะว่าคือคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบค่ะขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถคันดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในส่วนของการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณก็ยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณก็ไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติ

0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามงาทางฝ่ายสืบสวนก็เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะคะโดยซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติค่ะซึ่งการจำลองสถานการณ์ฝ่ายสืบสวนจะดูในเรื่องของสัญญาณการโบกธงค่ะ
1: จาก3ซุ้มที่มีการเก็บกล้องณขณะนี้มีการเก็บกล้องเพิ่มนะครับบริเวณนั้นนะครับทั้งกล้องของการรถไฟกล้องของตำรวจและกล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มเป็น5ซุ้มนะครับสิ่งที่สามารถยืนยันได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถ
2: นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำข้าวปลาอาหารได้แก่ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมวุ้นใบเตยแล้วก็กล้วยหอมพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้มาทำพิธีโดยระหว่างการทำพิธีนั้นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นป้าของนายทีคานะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวเล่าให้ฟังว่านายทีคาเป็นคนที่เก่งมากสามารถพูดได้6ภาษาจริงตามที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีรักครอบครัวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียได้ไม่นานโดยในวันเกิดเหตุค่ะนายทีคามีนัดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ซีทอนสแควร์ในช่วงเวลา 17:00 นโดยจากการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนายทีคาบอกกับตัวเองว่าจะไปรถเมล์แทนเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเลือกมานั่งรถโดยสารประจำทางสาย206หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่นัดหมายกันไว้ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่านายทีคานั้นยังไปไม่ถึงที่นัดหมายก็เลยหวั่นใจเพราะว่าปกตินั้นนายแทนนั้นเป็นคนตรงต่อเวลาพอมีข่าวรถไฟชนรถเมย์เลยไปดูรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีรายชื่อจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหลานนั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตเมื่อเวลา5 ทุ่มค่ะ
3: นัดกัน5 โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5 โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6 โมงกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าเราก็บอกว่าไม่แต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ206เพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงก์ไปลงหัวหมากแต่ว่าเขาเห็นว่าเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่าฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดนั่นแหละเราก็กังวลใจแล้วนะที่เป็นตำรวจก็เช็ค32คนไม่มีชื่อแต่8คนเนี่ยหน้าของแทนก็เขาก็เลยให้ชื่อไว้ว่า8คนมีไหมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาบอกยังพิสูจน์ไม่ได้5ทุ่มค่ะถึงจะรู้ข่าว
2: จากนั้นทางครอบครัวก็แยกย้ายเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนายทีคาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพโดยจะสวดอภิธรรมศพ3คืนและชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการปูพรมจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนำเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผลการตรวจในครั้งแรกก็ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดจุดที่1ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือที่

0: สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและโรงรถจากดีเซลบางซื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ไป25นายค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะโดยนำชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดเพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ผลการตรวจคัดกรองในวันแรกค่ะจำนวน118คนแบ่งเป็นชาย115คนหญิง3คนก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดค่ะส่วนจุดที่2นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะและกลุ่มรถตู้รถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79คนแบ่งเป็นชาย78คนแล้วก็หญิง1คนผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลของคุณผู้ชมจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
1: ตำรวจแถลงจับนายไพศาลค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอ้างพิธีกรรมหลอกลวงละเมิดทางเพศเหยื่อโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคะพบหนังสือรุ่นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลอื่นอีกหลายรายการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามร่วมแถลงผลจับกุมนายไพศาลหรือว่าอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมกับตรวจยึดของกลาง198รายการรวมเสื้อผ้าผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเอกสารข้อมูลผู้ติดต่อเข้ารักษาอาการป่วยก็มีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท
0: ์ค่ะสำหรับนายไพศาลนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแก้กรรมรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะหรือว่าคลายความทุกข์ให้กับผู้มาขอความช่วยเหลือจนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งมารักษาอาการก็คือปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแต่ว่าระหว่างอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2เนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแก้บนผู้เสียหายจึงไปแจ้งความตำรวจที่กองปราบและต่อมาเสียหายแจ้งความเพิ่มรวมถึงเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกล่วงละเมิดในลักษณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจนเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นจับและเข้าทำการจับกุมนายไพศาลได้ที่บ้านพักพร้อมกับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ทางด้านพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นบ้านพักของนายไพศาลพบหนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยมีการทำเครื่องหมายกำกับรายชื่อบุคคลไว้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับนิมิตพิศวงก็พบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนมาเชื่อมโยงกับบุคคลจริงในปัจจุบันและนำมาใช้ประกอบการกล่าวอ้างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรยังไงก็ตามค่ะไม่พบข้อมูลลูกศิษย์ของนายไพศาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแค่ช่วยดูแลงานภายในบ้านรวมทั้งไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนแต่อย่างใด
0: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะมีการบุกจับสาวจีนค่ะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินนะคะแล้วก็ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามโดยถูกรวบตัวได้ขณะที่กำลังเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับนักลงทุนไปพบเอกสารหลักฐานแล้วก็โฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นภาพหลักฐานนะคะสาวจีนอัดคลิปลงโซเชียลลักลอบเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินในประเทศไทยโดยทางพันตำรวจเอกณภัสพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้มีการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตำรวจเอกณภัสโรจนวสุรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไปพบนี่แหละค่ะสาวชาวจีนรายหนึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับมีพฤติกรรมทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายแล้วก็ให้เช่าที่ดินโดยมีการถ่ายเป็นคลิปรีวิวนะคะแล้วก็โปรโมทผ่านแอปพลิเคชันเพื่อชักชวนในกลุ่มของนักลงทุนค่ะ ต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง

0: แจ้งบอกว่ามีการประชุมเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่ของตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบค่ะสาวชาวจีนชื่อว่านางสาวอันฮันอายุ43ปีกำลังร่วมหารือกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนนะคะพร้อมเอกสารสัญญาแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวหญิงสาวรายดังกล่าวไปตม.ชลบุรีเพื่อที่จะแจ้งข้อหาทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: มาดูการปราบปรามสแกมเมอร์ต่างด้าวกันบ้างนะคะทางด้านการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะบุกไปทลายบ้านต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณกลางเมืองพิษณุโลกค่ะสามารถรวบตัวต่างชาติได้4คนมีทั้งชาวอินโดนีเซียชาวจีนนะคะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นก็พบประวัติค่ะเคยเป็นสแกมเมอร์ฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนเตรียมย้ายฐานปฏิบัติการไปประเทศเมียนมาโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค6และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาผลการตรวจค้นค่ะพบชาวอินโดนีเซีย3คนชาวจีน1คนแล้วก็ชายไทย2คนพร้อมกับรถยนต์2คันโดยจากการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายขณะที่ชายไทย2คนทำนับรถแล้วก็ให้ที่พักพิงโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะชาวอินโดนีเซียให้การว่าเคยทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชานานประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่กลุ่มขบวนการจะเคลื่อนย้ายฐานไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าจับกลุ่มได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชาวอินโดนีเซียและชาวจีนในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายไทย2คนถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
2: การนำพาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาและพม่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค้ามนุษย์พวกค้ามนุษย์เนี่ยยังทำอยู่นะครับที่ก็โชคดีว่าทาง3คนนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่ว่าเขาเองประสงค์อยากจะกลับบ้านก็เลยไปแจ้งให้กับทางสถานทูตอินโดนีเซียให้ช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับหนังสือยังเป็นทางการมาวันนี้ก็เลยมาดูติดตามผลการปฏิบัติต่างๆครับแล้วเราก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำพาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมครับ
1: นอกจากนี้ทางตำรวจยังเตรียมพิจารณานำเครื่องมือเทคโนโลยีแชท AI มาใช้งานค่ะเพื่อติดตามรถยนต์และก็บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านประเทศกัมพูชาไปยังประเทศเมียนมารวมถึงตรวจการเดินทางผ่านสนามบินไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยโดยสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มขบวนการนี้ไล่ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำทันที
0: สักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่อะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้าม
4: ีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟัง

0: ริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
3: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
4: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงไหมล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
5: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ดทำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูนักเรียนปลายทางทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีนะคะในภาคเรียนที่หนึ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันใน5หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะว่า5หน่วยการเรียนรู้นี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะเด็กๆจะได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องสินค้าและบริการเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นผลิตอย่างไรบ้างนะคะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการผลิตนั่นเองต่อมาค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องอะไรคะเด็กๆเรื่องอะไรเอ่ย
2: ออมไว
1: ้ไม่ขัดสนนั่นเองการออมดีไหมคะ
2: ด
1: ีการออมดีนะคะเรามีการออมเงินไปในทุกๆวันนะคะไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นดีมากๆเลยต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องต้นกล้าคนดีเด็กๆทุกคนอยากเป็นคนดีไหมเอ่ย
2: อยาก
1: เราจะปฏิบัติตนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองต่อไปค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสังคมน่าอยู่ถ้าเด็กๆจะทำให้สังคมน่าอยู่เราจะทำอย่างไรเก็บขยะทำอย่างไรอีกคะกลุ่มใดจะตอบให้ใช้ไม้ได้เลยกลุ่มที่4ค่ะ
2: กวาดขยะ
1: กลุ่มที่5นะคะ
3: ดีครับ
1: เป็นคนดีครับกลุ่มที่2ค่ะ
4: เจอกระเป๋าตังของคุณครูตกเก็บไปให้คุณครู
1: เจอกระเป๋าเก็บไปให้คุณครูเพื่อหาเจ้าของใช่ไหมคะตามหาเจ้าของกลุ่มที่3ค่ะ
3: ถูค่ะ
1: ขอคำตอบอีกรอบนึงค่ะ
3: ถู
1: ถูอะไรเอ่ย
3: ถูกระจก
1: อ้อปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมคะในโรงเรียนเราก็ได้กลุ่มที่1ค่ะ
5: ช่วยครอบครัวทำความสะอาด
1: ช่วยครอบครัวทำความสะอาดแบ่งเบาภาระครอบครัวใช่ไหมคะโอเคกลุ่มที่2ค่ะ
6: ช่วยก
1: ัน
6: รักษาความสะอาด
1: ช่วยกันรักษาความสะอาดเก่งมากๆค่ะเด็กๆตอบได้ทุกคนเลยนะคะการที่เราเป็นเด็กดีทำให้สังคมน่าอยู่นั้นดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเก็บกวาดขยะต่างๆนะคะหรือเป็นเด็กดีของครอบครัวใช่ไหมคะโอเคสุดท้ายค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องชุมชนของเราการที่เราเป็นเด็กดีช่วยเหลือชุมชนนี่ก็จะทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองก็คือเรื่องสินค้าและบริการนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรเด็กๆทราบไหมว่าทรัพยากรคืออะไรทราบไหมคะไหนกลุ่มไหนทราบสิ่งของกลุ่มที่4กลุ่มที่5ค่ะ
7: ส
1: ิ่
7: งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
1: โอเคเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าทรัพยากรนั้นคืออะไรนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเราจะสามารถบอกความหมายและประเภทของทรัพยากรได้นะคะที่เรานำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆ เคยร้องเพลงลมเพลมพัดไหมคะ
2: เคย
1: ไหม
2: เคย
1: บางคนจะอาจจะเคยบางคนอาจจะไม่เคยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยร้องเพลงลมเพลมพัดบ้างไหมคะถ้านักเรียนคนไหนร้องได้ร้องตามคุณครูได้เลยนะคะโดยคุณครูจะร้องเพลงและครูจะกำหนดให้ถ้าครูแนนเดินไปหากลุ่มใดนะคะครูแนนบอกว่าพัดอะไรนะพัดอะไรให้เด็กๆตอบว่าพัดสิ่งของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรลูก
8: ต
1: ้
8: นไม
1: ้อย่างเช่นครูแนนร้องว่าลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัด

0: อกฉันจะบอกให้พัดพัดพัดพัดอะไรนะพัดต้นไม้เป็นต้นนะคะโดยที่เราจะตอบว่าลมพัดอะไร
1: ลมพ
0: ั
1: ดต้นไม้
0: ลมพัดสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะคุณครูปลายทางร่วมให้นักเรียนร้องไปกับคุณครูได้เลยนะคะพร้อมหรือยังปรบมือช่วยคุณครูได้เลยนะคะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรอ๋อจะบอกให้พัดอะไรนะกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3ตอบช่วยกันตอบได้เลยค่ะพัดอะไรลูก
2: พัดใบไม
0: ้พัดใบไม้ลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัด

0: ฉันจะบอกให้ผัดอะไรคะกุมที่หนึ่งผัดอะไรเอ่ย
1: ผัดพุ่งหญ้าครับ
0: ผัดพุ่งหญ้าลมเพลลมพัดโบก

0: โอ้ฉันจะบอกให้กลุ่มที่สองพัดอะไรคะช่วยกันตอบได้เลยค่ะ
1: พัดดอกไม้ค่ะ
0: พัดดอกไม้ลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัด

0: อะไรอ๋อฉันจะบอกให้กลุ่มที่5พัดอะไรคะ
1: พัดสัตว์ค่ะ
0: พัดอะไรนะคะ
1: พัดสัตว
0: ์พัดสัตว์พัดอ๋อพัดสัตว์

0: พัดอะไรฉันจะบอกให้กลุ่มที่4พัดอะไรคะ
1: พ
0: ั
1: ดใบไม้
0: ครับพัดใบไม้โอเคปรบมือค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ลมพัดอะไรไปคะพัดใบไม้พัดสัตว์พัดพุ่มหญ้าพัดดอกไม้ไปแล้วทีนี้คุณแอนขอเป็นพัดสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นได้ไหมคะได้เนาะนักเรียนปลายทางคะต่อไปเราจะลมพัดสิ่งที่เกิดขึ้นเองอ๋อเมื่อกี้คุณแอนพูดว่าอย่างไรคะลมพัดสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรอ๋อฉันจะบอกให้กลุ่มที่3พัดอะไรคะ
2: พัดบ้านครับ
0: พัดบ้านลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรอ๋อฉันจะบอกให้กลุ่มที่1พัดอะไร
2: ลม
0: อ๋อพัดลมที่กลางใช่ไหมคะ

0: ลมพัดอะไร
1: อ๋อฉันจะบอกให้กุ้งที่สี่พัดอะไร
2: พัดรถครับ
1: พัดรถลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรฉันจะบอกให้กุ้งที่สองพัดอะไรคะ
3: พัดกระดาษค่ะ
1: พัดกระดาษโอเคปรบมือค่ะเก่งมากๆค่ะสิ่งที่เราได้ร่วมกิจกรรมกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือร้องเพลงลมเพลมพัดลมเพลมพัดลมพัดอะไรบ้างคะ
4: พ
1: ั
4: ดลม
1: พัดลม
4: พ
1: ั
4: ดบ
1: ้
4: าน
1: บ้าน
4: ร
1: ถ
4: ร
1: ถ
4: กระดาษ
1: สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะ
4: มน
1: ุษย์สร้างขึ้นนั่นเองและลมพัดอะไรอีกนะลมพัดต้นไม้พัดสัตว์พัดพุ่มหญ้าพัดใบไม้แสดงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะ
4: เก
1: ิ
4: ดขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ถูกต้องแล้วค่ะคือสิ่งที่เราได้ยกตัวอย่างมานะคะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะก็คือความหมายของทรัพยากรนะคะคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนั่นเองนะคะที่เราได้ร่วมกันยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พุ่มหญ้าใบไม้บ้านรถคือสิ่งที่

0: อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะที่มนุษย์นำทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นั้นเราได้ยกตัวอย่างไปกี่ประเภทคะ2ประเภทคืออะไรบ้างนะย้ำอีกทีนึงค่ะกลุ่มที่5ตอบสิคะลูกกลุ่มที่5
1: เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดังนั้นแล้วทรัพยากรที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ2ค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะครูแนนจะขอยกตัวอย่างเลยทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นแม่น้ำนั่นเองนะคะแม่น้ำเนี่ยเรานำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะเด็กๆ
2: น้
0: ำกินเดี๋ยวกลุ่มที่3เดี๋ยวกลุ่มที่3ก่อนลูกใช้ดื่มใช่ไหมคะเราก็ต้องผ่านกระบวนการในการกรองน้ำเนาะกลุ่มที่4ค่ะ
3: ไว้อาบน้ำครับ
0: ใช้อาบน้ำกลุ่มที่5ค่ะลูก
4: แปรงฟันค่ะ
0: ใช้แปรงฟันนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะ
5: เอาไว้ซักผ้า
0: เอาไว้ซักผ้ากลุ่มที่2ใช้ทำอะไรคะ
5: ค
0: ่ะใช้ล้างมือนะคะน้ำนะคะมีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเรามากเลยใช่ไหมคะทั้งใช้ดื่มใช้อุปโภคบริโภคต่างๆนั่นเองเนาะต่อไปคืออะไรคะ
2: ห
0: ินหินนั่นเองหินใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะลูกกลุ่มที่1
5: เป็นที่เหยียบโนที่แก้เมื่อยได้ค่ะ
0: อาจจะใช้ในการผลิตเป็นที่นวดเท้าใช่ไหมลูกที่ขัดเท้าได้เนาะกลุ่มที่4ค่ะ
6: ขัดมือครับ
0: เป็นที่ขัดมือผลิตสินค้าเป็นที่ขัดมือเหรอลูกโอเคกลุ่มที่5ค่ะ
7: เอาไว้รับมีดครับ
0: เอาไว้รับมีดเก่งมากค่ะกลุ่มที่2ค่ะ
8: เอาไว้ตกแต่งบ้านค่ะ
0: เอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะหินมีหลายประเภทใช่ไหมคะเราอาจจะไปจัดในสวนได้นะคะโอเคค่ะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆภาพที่3ดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองเราไม่สามารถไปสร้างดวงอาทิตย์ได้ใช่ไหมคะต่อไปน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ประโยชน์ในเรื่องของการขับเคลื่อนรถยนต์รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะนี่ต่อไปคืออะไรคะ
2: ดิน
0: ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการปลูกพืชนะคะปลูกต้นไม้และดินยังสามารถนำไปทำอะไรคะทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาได้นะคะโอเคต่อไปป่าไม้เนี่ยที่ไหนมีป่าไม้เยอะๆที่นั่นเป็นยังไงลูก
2: ป่ามีสาร
0: ที่นั่นก็จะมีอากาศที
2: ่
0: ดีร่มรื่นนะคะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรคะพลาสติกนั่นเองนะคะพลาสติกเนี่ยเรานำมาผลิตเป็นสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นขวดน้ำเป็นถุงพลาสติก
2: เป็น
0: ที่ตักขยะที่โกยขยะได้กะละมังถังน้ำได้หมดเลยนะคะต่อไปเด็กๆรู้จักไหมคะภาพนี้ภาพนี้ก็คือปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะใช้ประโยชน์อะไรก ลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ปูนซีเมนต์ใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรได้บ้างคะสร้างบ้านกลุ่มที่1ค่ะ
4: ทำถนนค่ะ
0: ทำถนนนะคะกลุ่มที่5ค่ะทำสนามกลุ่มที่3ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ทำอะไรได้บ้างคะ
9: ทำกำแพง
0: ได้นั่นเองนะคะปูนซีเมนต์ก็สามารถนำมาผลิตเป็นสิ่งต่างๆได้นะคะหรือสร้างเป็นสิ่งต่างๆอย่างเช่นนำมาก่อสร้างถนนนำมาทำกำแพงได้หรือพื้นต่างๆนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะมนุษย์สร้างขึ้นเนาะนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างมนุษย์นำทรัพยากรทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนำไปผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างนะคะต่อไปค่ะภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆผ้าผ้าเราใช้ทำอะไรได้บ้างคะกลุ่มที่1ค่ะ
4: เอาไว้ทำเสื้อผ้าค่ะ
0: เอาไว้ทำเสื้อผ้ากลุ่มที่5ค่ะ
10: เอาไว้ทำผ้าม่านค่ะ
0: เอาไว้ทำผ้าม่านนะคะกลุ่มที่2ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะผ้าเนี่ยเราสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดนักเรียนเป็นกระเป๋านะคะหรือเป็นโบผูกผมได้เลยผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะ
2: มน
0: ุษย์สร้างขึ้นนั่นเองต่อไปคืออะไรคะ
2: เส
0: ้นได้นะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างนักเรียนหนึ่งคนค่ะน้องกัญญาพัฒน์ค่ะเชิญเลยค่ะน้องกัญญาพัฒน์นะคะเส้นได้เนี่ยนำมาผลิตเป็นสินค้าได้อย่างไรคะ
11: นำไปเย็บผ้าได้ค่ะ
0: นำไปเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะชุดนักเรียนกว่าที่จะมาเป็นชุดนักเรียนนะคะเราผ่านกระบวนการตัดเย็บต่างๆซึ่งการเย็บจะต้องใช้อะไรคะจะต้องใช้เส้นได้นั่นเองมาใช้ในการเย็บเสื้อผ้าเย็บกระเป๋าต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะเสื้อผ้าหรือหมอนผ้าห่มต่างๆนะคะใช้เส้นได้ไหมคะใช้เนาะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องกัญญาพัฒน์ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของสินค้าที่ผลิตจากไม้และพลาสติกครูแนนขอเป็นไม้ก่อนครูแนนขอเป็นไม้ก่อนนะคะครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มตัวอย่างให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นกลุ่มที่1หนูนึกผลิตสินค้าอะไรได้บ้างนะคะเกี่ยวกับไม้ยกตัวอย่างมาให้ได้มากที่สุดครูแนนนะคะขอเวลา5 วินาทีเท่านั้นนะคะพร้อมไหมคะพร้อมกลุ่มที่1ค่ะไม้ผลิตสินค้าอะไรได้บ้างคะ
4: โต๊ะเก้าอี้ที่รองแก้วน้ำ
0: ติ๊กตอกหมดแล้วได้4อย่างเองนะคะมีอะไรนะลูกโต๊ะเก้าอี้ที่รองแก้วน้ำ4อย่างค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะห้า
12: จาน
0: ซ่อมช
12: ้
0: อนจานซ่อมช้อนโอเคค่ะได้3อย่างต่อไปกลุ่มที่3ค่ะคุณแนนจะไปตามกลุ่มนะคะ
4: ไม้
0: เก้าอี้
4: โต๊ะ
0: แ
4: ก้วรอง
0: แก้วรอง
5: ถุง
0: ถุงจากไม้เหรอลูกถุงจากไม้ถุงกระดาษไหมคะถุงกระดาษโอเคได้ถุงกระดาษโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมคะ3อย่างค่ะกลุ่มที่4ค่ะลูกกลุ่มที่4
3: ของเล่น
0: ของเล่นอะไรคะ
3: หน
0: ังสือหมดเวลาค่ะดินสอหมดเวลาได้3อย่างกลุ่มที่5ค่ะ
13: เครื่องใช้ในครัวค่ะ
0: เครื่องใช้ในครัวหมดเวลาค่ะแสดงว่ากลุ่มที่1นำไปนะคะได้4อย่างด้วยกันนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะต่อไปคุณแนนขอพลาสติกนะคะพลาสติกใช้ผลิตสินค้าอะไรได้บ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยนะคะคุณครูปลายทางอ่านให้นักเรียนเล่นเกมได้เลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกต้องแย่งกันนะคะลูกตอบได้เลย
5: ขวด
0: น้ำ
5: ถุงพลาสติก
0: แก้วน้ำหมดเวลาค่ะกลุ่มที่1ได้3นะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ตอบไหมคะลูกถ้าไม่ตอบคุณเอ็นปรับแพ้เลยนะกลุ่มที่2กะละมัง
5: ถุง
0: ที่โกยขยะใช่ไหมคะที่ตักผมอะไรอีกลูกหมดเวลาค่ะได้3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
5: ถุง
0: พลาสติก
5: กะละมัง
0: แก้วน้ำหมดเวลาค่ะได้3โอ้กลุ่มที่1ถึง3ได้3ชนิดเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
3: แก้วน้ำพลาสติกของเด
0: ็
3: ก
0: แก้วน้ำพลาสติกแล้วก็อะไรนะลูก
3: ของเล่น
0: ของเล่นของเล่นมาอีกแล้วอะไรคะ
3: ประตูเสื้อผ้า
0: เสื้อตู้เสื้อผ้าหมดเวลาค่ะกลุ่มนี้ได้4ต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ผลิตจากพลาสติกกะละมัง
13: ที่เทน้ำไอ้ที่เทน้ำค่ะเหยือกน้ำ
0: เหยือกน้ำอะ
13: ไรขัน
0: นะคะแก้วน้ำ
13: ถุงท่อ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่5ได้เยอะกว่าเพื่อนนะคะมีถุงกระดาษใช่ไหมคะแก้วน้ำท่อพลาสติกก็จะมีหลายประเภทเนาะเราก็สามารถนำมาผลิตสินค้าได้หลากหลายด้วยนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างเลยนะคะสิ่งต่างๆที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดนั่นก็คือสินค้าที่ผลิตจากไม้และพลาสติกนั่นเองนะคะไม้นะคะนำมาสร้างเป็นบ้านเรือนได้นะคะต่อมาต่อมานะคะก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะที่ผลิตจากไม้โต๊ะเรียนที่นักเรียนนั่งโต๊ะเรียนและเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งเรียนนี้ผลิตจากอะไรบ้างคะผลิตจากไม้แล้วก็มีในเรื่องของใช้เหล็กใช้น็อตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้เราได้ใช้เหรียญนั่นเองนะคะให้นักเรียนปลายทางลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวเองนะคะว่าไม้เนี่ยสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นอะไรได้อีกคะเตียงนอนชั้นวางของนะคะตู้โชว์ต่างๆที่ตกแต่งของในบ้านนะคะก็ผลิตจากไม้เยอะแยะทั้งนั้นเลยต่อไปสิ่งของที่ผลิตจากพลาสติกนะคะอย่างเช่นแก้วน้ำเก้าอี้ขวดน้ำนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากสิ่งที่มนุษย์นำเอาผลิตพลาสติกขึ้นมาแล้วก็มาผลิตเป็นสินค้าให้เราได้เลือกใช้นั่นเองมีอะไรอีกคะเด็กๆ ของภายในบ้านของใช้ภายในบ้านของเราใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีกระติกน้ำกะละมัง
14: แก
0: ้
14: วน
0: ้
14: ำ
0: เทโกยขยะเก้าอี้เหยือกน้ำใช่ไหมคะเป็นกล่องพลาสติกเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะเด็กๆไว้ให้เราได้ใช้ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะสินทรัพยากรจากธรรมชาตินะคะนำมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆนำดินมาผลิตเป็นเครื่องปั้นดินเผาเป็นแจกันตกแต่งบ้านหรือกระถางต้นไม้ก็เพื่อให้มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองหรือแม้กระทั่งพลาสติกที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้มนุษย์ก็สร้างขึ้นมาและนำมาผลิตเป็นสินค้าให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดจากการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์นั่นเองยังดินที่คุณแอนบอกนำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะเป็นแจกันเป็นโอ่งน้ำตุ่มใส่น้ำนะคะต่อไปนักเรียนเคยเห็นไหมคะเถาวัลย์ที่จะอยู่หรือตามต้นไม้ใช่ไหมคะมันจะมีความเหนียวแน่นเขาก็จะเอามาทำอะไรมาสารมาทำเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋านะคะสวยงามนะคะเป็นสินค้าที่ส่งออกได้ต่อไปผ้าที่คุณเอ็นยกตัวอย่างผ้านำมาผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างเป็นเสื้อผ้าเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นกางเกงเป็นกระโปรงเป็นที่ผูกผมโบผูกผมได้หมดเลยนะคะค่ะสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรานะคะที่เรานำมาใช้ประโยชน์เราเรียกว่าทรัพยากรซึ่งทรัพยากรนี้ที่เราพูดถึงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะกลุ่มที่หนึ่งสองประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือ
15: สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค
0: ่
15: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะทรัพยากรที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานำมาใช้ประโยชน์ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะและมนุษย์ก็นำเอาทรัพยากรเหล่านี้แหละค่ะมาผลิตเป็นสินค้าและบริการให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงกิจกรรมการทำใบงานของเด็กๆแล้วนะคะเพื่อทดสอบว่านักเรียนนั้นได้เข้าใจในสิ่งที่คุณครูได้สอนไปในชั่วโมงนี้หรือไม่นะคะเราจะมาทำใบงานที่1เรื่องทรัพยากรนั่นเองครูแนนขอชี้แจงในส่วนกิจกรรมของนักเรียนก่อนเลยนะคะให้นักเรียนสำรวจทรัพยากรที่นักเรียนรู้จักที่สามารถนำมาผลิตสินค้าได้และตอบคำถามให้ถูกต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1เรื่องทรัพยากรและอธิบายคำชี้แจงให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะตอนนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดของตนเองนักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานของตัวเองขึ้นมาเตรียมไว้ได้เลยค่ะให้นักเรียนนะคะนักเรียนต้นทางเปิดไปที่หน้าที่2ได้เลยค่ะคุณแอนนะคะมีใบงานให้นักเรียนทำทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1จงยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้นะคะคุณแอนได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินำมาผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างอย่างเช่นไม้นำมาผลิตเป็นอะไรได้บ้างคะเก้าอี้โต๊ะนี่คือทรัพยากรจากธรรมชาติที่เราสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้นะคะเราก็จะตอบในประเด็นของข้อที่1ต่อไปข้อที่2ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่2ตอบในประเด็นที่เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นพลาสติกเหล็กปูนอิฐนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง ่อไปข้อที่3ค่ะเราจะมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรการที่เรามีสินค้าและบริการต่างๆให้เราได้ใช้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยล้วนแล้วแต่เราใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะแต่ในการใช้นั้นเราต้องใช้อย่างคุ้มค่านะคะเพื่อให้สินค้าต่างๆหรือสิ่งของต่างๆใช้ได้อย่างยาวนานนั้นเราจะใช้อย่างไรนะคะให้เด็กๆตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้นะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำใบงานได้เลยนะคะโดยคุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะเด็กๆเริ่มทำใบงานได้เลยค่ะ 1. ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เราสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้อย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นอะไรที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ใช่ค่ะก้อนหินก็ได้เขียนลงไปเลยกลุ่มที่2ได้คำตอบหรือยังลูกข้อที่1ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถถามคุณครูได้นะลูกว่าไม่เข้าใจตรงไหนข้อที่1ให้เราเขียนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้อย่างเช่นอะไรเนี่ยลูกเนี่ยไม้เราก็สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้ไหมได้ดินได้ไหมลูกดินได้ดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราก็ต้องตอบในประเด็นของข้อหนึ่งใช่ไหมคะเวลาเขียนมันเป็นคนละคำให้เราเว้นวรรคด้วยนะคะไม้ดินโอเคกลุ่มนี้ได้แล้วกลุ่มที่4ได้ไหมคะอิดมันจะเป็นตัวทอถังอันไหนลูกข้อที่3ใช่ไหมคะข้อที่3เราจะมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรเราจะใช้อย่างไรลูกอย่างเช่นเราใช้โต๊ะใช้เก้าอี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าขีดเขียนได้ไหมลูกเราขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าขีดเขียนแล้วมันก็สกปรกมันก็จะพังชำรุดไม่ได้อันนี้ยังไม่ถูกลูกคุณแนนขอข้อที่1กับข้อที่2สัก3อย่างนะลูก3อย่างข้อที่1 3อย่างข้อที่2ก็3อย่างอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างมาเป็นดินเป็นน้ำได้หมดเลยเขียนลงไปนะคะคุณแนนไม่ได้ให้เขียนไม่ได้ให้เขียนเป็นสินค้าแต่ให้เขียนเป็นทรัพยากรที่เราเรียนมาอย่างเช่นไม้ดินพลาสติกเหล็กก้อนหินเขียนลงไปนะคะไม่ใช่ให้เขียนโต๊ะเก้าอี้อะไรนะเพราะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเป็นสินค้าและบริการไปแล้วใช่ไหมลูกอ่ะเป็นสินค้าไปแล้วข้อที่1ดินก้อนหินโอเคเนี่ยอันนี้ข้อที่1ถูกต้องเลยลูกเก่งมากๆกลุ่มที่5ได้ไหมคะพลาสติกพ่อพานลอลิงสระอาสอเสือต่อเต่าสระอีกอไก่นี้เลยหนูทำข้อ2ต่อเลยนะคะทำข้อ2ต่อเลยข้อที่2ได้ค่ะกลุ่มเดียวกันช่วยกันคิดได้ข้อที่2ก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ย ที่เรานำมาผลิตเป็นสินค้าได้มีอะไรบ้างลูกมีอะไรคะที่คุณแอนยกตัวอย่างไปเช่นแก้วน้ำผลิตจากอะไรได้เนี่ยพลาสติกมนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกต้องค่ะดังนั้นพลาสติกเขียนได้ไม่ต้องค่ะลูกยกตัวอย่างมาแค่3อย่างเท่านั้นพอหนูทำข้อที่2เลยใช่ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างมาแค่1ประโยค1ข้อแต่ข้อ1กับข้อ2ยกตัวอย่างมา3อย่างที่2หนูทำข้อที่2เลยเนี่ยเพื่อนทำถูกแล้วลูกเนี่ยข้อที่2ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นน่ะมีปูนซีเมนต์ที่คุณแอนยกตัวอย่างไปใช่ไหมนำมาสร้างกำแพงนำมาสร้างเป็นบ้านเป็นอะไรได้อีกเยอะแยะเลยก็คือเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกลุ่มที่1ไปกลุ่มที่2ข้อไหนลูกข้อ2ต้องสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นอะไรอิฐเหล็กอะไรอีกพลาสติกที่คุณนายรู้สึกผ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นใช่ค่ะเราก็สามารถตอบข้อที่2ได้ชัยพฤกษ์ว่าไงลูกคำว่าอะไรนะคะน้ำมันมออะนอมันเดี๋ยวเราสักครู่นะคะไม่หันอากาศอยู่ข้างบนดูโอเคเนี่ยเห็นไหมอย่างเพื่อนเขียนใช่ไหมคะน้ำมันเนี่ยเกิดจากน้ำมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะน้ำมันเนี่ยมนุษย์ต้องไปขุดเจาะมันจะมีแหล่งที่มีน้ำมันไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีน้ำมันใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปขุดเจาะแต่น้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นน้ำมันเชื้อเพลิงพวกเนี้ยมันมีเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ก็ไปขุดเจาะมาเพื่อมาผลิตให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ดังนั้นแล้วเราจัดอยู่ในอะไรลูกอยู่ในอะไรสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติก่อนนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเกิดจากธรรมชาติแล้วมนุษย์ค่อยนำน้ำมันเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าให้เราได้ใช้ข้อที่3ให้หนูลองยกตัวอย่างว่าหนูจะใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่ายกตัวอย่างก็ได้ลูกว่าเราจะต้องดูแลสิ่งของดูแลเสื้อผ้านะอย่างเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องซื้อทุกปีไหมลูกไม่อย่างเสื้อผ้าดีผลิตมาจากผ้าใช่ไหมคะเวลาที่เราสวมใส่เราจะต้องเป็นยังไงเราจะต้องดูแลความสะอาดดูแลไม่ให้มันเปื้อนหรือถ้าขาดเราก็ซ่อมแซมดังนั้นเราก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็เพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้นานๆนั่นเองอย่างแม่น้ำอย่างแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำสำคัญกับเราไหมลูกสำคัญแต่ถ้าเรานำขยะไปทิ้งลงในแม่น้ำน้ำใช้ประโยชน์ได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นแล้วเราจะต้องดูแลนะคะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่างๆนะคะสัตว์อย่างเงี้ยสัตว์ป่าเราจะไปทำร้ายได้ไหมไม่ได้กลุ่มไหนมีปัญหาบ้างคะสัตว์เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะลูกอ
16: พัง

ก็สังกะสีสวยอ่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าสงสัยในประเด็นไหนให้สอบถามคุณครูปลายทางได้นะคะโดยที่ให้เรานะคะค่อยๆเขียนไปทีละข้อข้อที่1ยกตัวอย่างมา3อย่างนะคะข้อที่2 3อย่างเหมือนกันและข้อที่3นะคะมาสัก1อย่างนะคะยกตัวอย่างมาได้เลยค่ะอันไหนลูกสั่งก็สิมันเป็นคำเดียวกันเราไม่ต้องเว้นวรรคอย่างนี้ลูกถ้าคำเดียวกันไม่ต้องเว้นวรรคได้ค่ะลูกเขียนลงไปเลยลบออกลูกตรงนี้ลบออกคำนี้มันเป็นคำเดียวกันแต่หนูอ่ะยกตัวอย่างมาถูกแล้วแต่เขียนให้มันติดกันนะคะยกตัวอย่างมาถูกแล้วหนูจะเขียนคำว่าอะไรลูกรถเนี่ยมันเป็นทรัพยากรไหมครับมันเป็นสินค้าไปแล้วใช่ไหมหนูก็อะไรที่ทำผลิตรถพวกเหล็กอย่างเงี้ยก็ได้เขียนว่าเหล็กก็ได้อันนี้หนูเขียนเป็นอะไรอ่ะลูกมันเป็นสินค้าไปแล้วอะค่ะอันนี้ถูกแต่อันนี้ไม่ได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่เนาะโอเคกลุ่มไหนวิกลุ่มไหนสงสัยในประเด็นไหนบ้างอีกลูกเขียนผิดอันไหนคะเราจะมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรใช้ยังไงล่ะลูกเนี่ยอย่างยกตัวอย่างคุณยกตัวอย่างไปแล้วอย่างโต๊ะที่เรานั่งเรียนกันอยู่เราเตะเราขีดเขียนเราแบบเอามีดมาขีดมากรีดอย่างเงี้ยได้ไหมทำไมอ่ะถ้าทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมันอาจจะชำรุดหรือพังได้ใช่ไหมคะโอเคไหนใครทำถึงข้อ3แล้วคะมีไหมมีบ้างบางคนนะคะนักเรียนปลายทางทำได้หรือไม่คะสงสัยในประเด็นไหนสอบถามคุณครูได้เลยค่ะ
1: ครูค่ะ
0: ปูนใช่ไหมลูกปอปลาสระอูนอนหนูโอเคถูกต้องอันนี้นะดูแลซ่อมแซมไม่ทำลายดูแลซ่อมแซมไม่ทำลายได้ผู้เลือกเอาอย่างหนึ่งก็ได้โอเคค่ะค่ะในตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่ครูแนนจะมาเฉลยในส่วนของใบกิจกรรมนะคะนี่เป็นเพียงแนวคำตอบนักเรียนปลายทางอาจจะตอบได้มากกว่าครูแนนได้เลยนะคะให้คุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนในห้องพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันข้อไหนที่นักเรียนผิดก็ให้แก้แล้วก็ให้ดูด้วยนะคะว่าตัวเองผิดตรงไหนเราจะมาเฉลยใบงานที่1 นะคะเรื่องทรัพยากรข้อที่1จงยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้านะคะเราจะยกตัวอย่างทรัพยากรนะคะเราจะไม่ได้ยกตัวอย่างสินค้าอย่างเช่นไม้ดินหินน้ำนะคะคือข้อที่1คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรานำมาผลิตเป็นสินค้าเป็นโต๊ะเป็นไม้เป็นเก้าอี้ต่างๆได้เป็นแจกันนะคะต่อมาค่ะข้อที่2ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเลยเหล็กพลาสติกผ้านะคะนี่คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าหรือเป็นในส่วนของข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนของเรานั่นเองค่ะต่อมาเราจะมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรคุณแอนยกตัวอย่างมา2ข้อก็คือ1ใช้ซ้ำสำหรับสิ่งของที่สามารถใช้ได้นะคะอย่างเช่นอะไรใช้ซ้ำคะคะถุงผ้าถุงพลาสติกนะคะอะไรได้อีกครับเสื้อผ้านักเรียนเราใช้ในป.2 ป.3 เราใช้ได้ไหมได้นะคะแต่เราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้าของเราด้วย2 ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดถ้าไม่เสียอย่าพึ่งทิ้งนั่นเองนะคะสิ่งไหนที่มันซ่อมแซมได้เราก็ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้ได้นานๆได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมใบงานของเราถ้าหากคุณครูไปทานนะคะให้ตรวจสอบนักเรียนด้วยค่ะว่านักเรียนไม่เข้าใจในประเด็นไหนให้คุณครูไปถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรทรัพยากรคืออะไรนะคะทรัพยากรคืออะไรคะเด็กๆทรัพยากรก็คือสิ่งต่างๆที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ2ประเภทนั่นเองก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นก้าวไม้เป็นพลาสติกเป็นดินหินต่างๆนะคะเป็นปูนซีเมนต์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเราก็จะนำมาผลิตเป็นสินค้าให้กับมนุษย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นเรามาผลิตเป็นบ้านเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะต่างๆหรือผลิตเป็นกระเป๋าชุดนักเรียนเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนี่ก็คือทรัพยากรทั้ง2ประเภทนำมาผลิตเป็นสินค้านั่นเองค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วรบกวนคุณครูปลายทางเน้นย้ำหรือเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตเราจะมารู้ว่าสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการผลิตนั่นเองค่ะและรบกวนครูไปหางนะคะเตรียมไปงานที่2เรื่องทรัพยากรในการผลิตให้นักเรียนด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะคอยพบกันใหม่ค่ะเด็กๆ

คนเนี่ยกำลังใจจดใจจ่อกับการจะได้เป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เนี่ยเอมี่ก็เลยมีคำแนะนำแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาบอกให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวในการเป็นเฟรชชี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือชุดนักศึกษาของเรานั่นเองค่ะชุดนักศึกษาเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเราเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือชุดพิธีการค่ะซึ่งชุดพิธีการเนี่ยนะคะทางมหาลัยเนี่ยก็จะให้ใส่อย่างเช่นวันครูวันปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชายเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็เน็กไทสีกรมค่ะซึ่งจะมีตามหาวิทยาลัยนะคะเข็มขัดสีดำแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นสีทองที่เป็นตามหาวิทยาลัยค่ะกับกางเกงขายาวสีดำนะคะเป็นทรงสุภาพค่ะกับรองเท้าผู้ชายที่เป็นหุ้มส้นไม่มีลวดลายค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะเหมือนชุดนักศึกษาทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีเป็นโบค่ะเป็นโบน่ารักสีกรมเหมือนกันค่ะแล้วก็จะติดเข็มนะคะที่อกด้านขวาค่ะเข็มขัดเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็หัวเข็มขัด

เหมือนกับของผู้ชายค่ะกระโปรงเนี่ยจะเป็นทรงสอบสีกรมนะคะยาวคลุมเข่าแล้วก็รองเท้าจะต้องสุภาพเหมือนกันค่ะก็คือเป็นสีดำหุ้มส้นแล้วก็จะต้องมีส้นสักประมาณนิ้วครึ่งถึง3นิ้วค่ะค่ะแล้วก็เครื่องแบบอย่างที่2นะคะก็จะเป็นชุดนักศึกษาที่เรา

สีดำเรียบๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเป็นหุ้มส้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะใส่สีแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังดูคูลๆค่ะสำหรับชุดของผู้หญิงนะคะก็จะคล้ายๆพิธีการเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะไม่มีโบแต่ว่ายังมีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็เข็มขัดสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ชอบคัดชูหรือว่าไม่อยากใส่แบบที่มีส้นเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นผ้าใบก็ได้แต่ว่าก็ยังเน้นเหมือนเดิมค่ะว่าต้องหุ้มส้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่เรียนได้นะคะคำแนะนำข้อที่2ค่ะการเข้าหารุ่นพี่แล้วก็ตีซีเพื่อนใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตีซีรุ่นพี่เอาไว้ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเต็มใจให้คำแนะนำเราแน่นอนค่ะและอีกคนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองค่ะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็พยายามยิ้มแย้มทักทายเพื่อนใหม่เอาไว้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เนี่ยเราก็จะได้พากันเรียนพากันทำกิจกรรมนะคะเฟรชชี่ของเราเนี่ยก็จะได้เป็นปีที่มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือคำแนะนำในเรื่องการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะสามารถสอนอะไรได้มากมายทั้งทักษะทั้งด้านสังคมนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนเพิ่มความสามัคคีค่ะแต่ว่าทำกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าน้องๆเรียนเล่นๆแบบไม่ตั้งใจรู้ตัวอีกทีกำลังจะสอบแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะน้องๆจะติด F เอานะคะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ปลื้มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยรู้จักบาลานซ์ระหว่างกิจกรรมกับการเรียนให้ดีค่ะอย่างเช่นถ้าใครรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬานะคะหรือว่าต้องไปทำคัทเอาท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นเวลาเนิ่นๆนะคะอย่าง 2-3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คอยทบทวนเรื่อยๆนะคะตามในห้องเรียนหรือถ้าใครเนี่ยต้องโดดออกมาจริงๆไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะขอให้เพื่อนเนี่ยอัดเสียงหรือว่าให้เพื่อนมาติวทีหลังได้ค่ะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ตามทันแล้วก็สอบออกมาได้คะแนนดีพร้อมกับได้ทำกิจกรรมไปด้วยค่ะและนี่ก็คือ3เคล็ดไม่ลับสำหรับการเป็นเฟรชชี่มือโปรค่ะและกลับมาพบกับเอมี่กับรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามปนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปคะ
1: สระคงร
0: ู
1: ป
0: เด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแล้วสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรใครจะตอบได้บ้างคะสระคงรูปเป็นอย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยไหนน้องลองตอบสิคะสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ลักษณะก็เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนเดิม
0: เมื่อมีตัวสะกดผสมเข้ามาด้านหลังแต่สระยังคงปรากฏเหมือนเดิมไม่หายไปไม่เปลี่ยนไปนะคะเราเรียกว่าสระคงรูปนั่นเองมีใครจะยกตัวอย่างสระคงรูปให้ครูแหม่มได้ชื่นใจบ้างสระคงรูปมีสระอะไรบ้างเด็กๆปลายทางละคะนี่เลยมีเพื่อนตอบแล้วสระคงรูปมีสระอะไรบ้างคะสระเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กหญิงรัตน์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะนอกจากสระอาครูแหม่มขออีกหนึ่งสระค่ะสระคงรูปมีสระอะไรคะน้องค่ะ
2: สระอ
0: ี
2: ค่ะ
0: สระอีเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนไปหรือว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองจะเปลี่ยนรูปไปอย่างไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกชื่อสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างได้แล้วก็จะต้องเขียนคำที่ผสมสระเปลี่ยนรูปได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกครูแหม่มมีภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะว่าภาพที่ครูแหม่มเนี่ยนำมาคือภาพอะไรแล้วก็สามารถตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยภาพแรกค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นภาพอะไรคะใครรู้จักบ้างให้ยกมือตอบได้เลยค่ะน้องค่ะ
2: กังหันลมค่ะ
0: กังหันเก่งมากภาพนี้คือภาพกังหันเด็กๆออกเสียงค่ะ

0: ังหัน
1: ฟังห
0: ัน ต่อไปค่ะภาพที่2ภาพนี้ค่ะน้องค่ะภาพเป็ดเก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: ต่อไปค่ะภาพที่3ค่ะนี่เลยเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่างกายของเขาเป็นอย่างไรคะน้องค่ะ
2: แข็งแรงค่ะ
0: ร่างกาย
2: แข็งแรง
0: เอาเสียงให้ถูกค่ะแข็งแรงเก่งมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: เก่งมากๆอีกหนึ่งครั้งค่ะแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: เก่งมากๆค่ะอย่าลืมรัวลิ้นด้วยนะคะภาพต่อไปค่ะนี่เลยคนที่อยู่ก็ล้มลงไปเลยนะคะน่าจะเป็นเขาเกิดอาการอะไรคะสลบยังไม่ถูกค่ะ
2: เป
0: ็นลมเกือบถูกแล้วค่ะเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีเลือดที่ต่ำนั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรคะ
3: ฮ
0: ิ
3: สโต
0: ค่ะฮิสโตโอ้ตอนนี้อากาศร้อนนะคะยังไม่ถูกค่ะคำนี้อาจจะยากไปนะคะเด็กๆปลายทางตอบได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะคำนี้คือคำว่าช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกคืออาการที่หมดสตินะคะโดยที่มีเลือดต่ำนั่นเองต่อไปค่ะนี่เลยเขากำลังทำกริยาอะไรอยู่คะ
2: พาน้องหมาเดินเล่นค่ะ
0: พาน้องหมาเดินเล่นขอแค่หนึ่งคำเป็นคำกริยาเป็นอาการคือคำว่าอะไรคะเขากำลังทำอะไรเอ่ยไปแล้วนะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
2: เดินค่ะ
0: เดินเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเดิน
1: เด
0: ินเดินเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกค่ะกังหัน
1: กังห
0: ันเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มนะคะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: แข็งแรง
1: แข็งแรง
0: ช็อก
1: ช็อก
0: เดิน
1: เด
0: ินเด็กๆลองอ่านสะกดคำให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะขอคำแรกค่ะกออะงอกังหออะนอหันกังหันคำว่ากังหันประสมด้วยสระอะไรคะ
3: สระ
0: อะไรคะน้องค่ะ
4: สระอะ
0: สระอะเอ๊ะแต่ครูแหม่มมีคำถามสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะเด็กๆมีใครทราบบ้างสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะสระอะเราเขียนอย่างไรคะเด็กๆลองเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อยเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะสระอะส่วนใหญ่จะปรากฏตรงไหนของพยัญชนะต้นคะ
3: ข
0: ้
3: างหล
0: ังพยัญชนะต้นเก่งมากนี่คือหน้าตาของสระอะที่เด็กๆพูดถึงใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ทำไมสระอะกลับไปอยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างน้องค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: มันมีตัวสะกดเข้ามาค
0: ่ะไม่มีตัวสะกดเข้ามาเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็น
5: ไม้หันอากาศ
0: ที่อยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปคำที่2ค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะเป็ด
1: เป็ด
0: สะกดคำให้ครูแหม่มฟังหน่อยเร็วผสมด้วยสระอะไรคะ
3: ส
0: ระเอสระเอเขียนอย่างไรคะเขียนกลางอากาศให้คุณแหม่มดูหน่อยเร็วสระเอตัวแรกต้องเริ่มจากอะไรคะเด็กๆสระเอสระเอเวลาเด็กๆเขียนสระเออย่าลืมเขียนที่หัวแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะต่อไปอะไรอยู่ด้านหลังคะสระเอสระอะอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะนี่เลยสระอะอยู่ด้านหลังอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสระเอน้องค่ะ
3: ไม่มีส
0: ระอะอยู่ด้านหลังสระอะเปลี่ยนไปเป็นอะไรใครรู้บ้างกลุ่มที่2ค่ะตอบพร้อมกันค่ะ
2: ไม้ตะคูค
0: ่
2: ะ
0: ไม้ไต่คูเก่งมากๆค่ะโอ้โหประมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสระเอถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้ต่อไปค่ะแข็งแรงสระอะไรที่เปลี่ยนไป ซระแอใช่หรือเปล่าซระแอยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
4: อย
0: ู่เหมือนเดิมแต่สระอะไรที่เปลี่ยนไปคะสระแอเก่งมากค่ะสระแอเขียนกลางอากาศได้อย่างไรคะอย่าลืมม้วนที่หัวก่อนนะคะสระแอมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระแ
3: อ
0: สระอะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสระแอจะเปลี่ยนไปก็คือสระอาหายไปขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะช็อกผสมด้วยสระอะไรคะช็อกสระออกเก่งมากค่ะสระออกเป็นอย่างไรคะเด็กๆตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรก่อนสระเอมีอะไรอยู่ด้านหลังอะไรคะยังไม่ถูกค่ะสระอะก็ยังไม่ถูกค่ะออกเสียงเหมือนอะแต่ออกเสียงยาวสระอาค่ะและสุดท้ายมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระออกสระอะอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเดินผสมด้วยสระอะไรคะสระเอสระเอเขียนอย่างไรบอกครูแมมหน่อยเร็ว
5: สระเอ
0: แล้วก็สระอะไรคะ
3: สระอ
0: ีสระอีไม่ถูกมีคนตอบถูกตัวอะไรคะ
6: สระออ
0: ค่ะนี่สระเอเป็นรูปแบบนี้นะคะสระที่เมื่อมีตัวสะกดนะคะแล้วเปลี่ยนไปเราจะเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะเด็กๆสระเปลี่ยนรูปนี่เลยจะไม่เหมือนกับสระคงรูปแล้วนะคะก็คือเมื่อเขามีตัวสะกดเข้ามาสระบางสระเนี่ยเขาก็จะปรากฏไปเป็นรูปอื่นอย่างสระอะใช่ไหมคะถ้ามีตัวสะกดเขาจะเป็นยังไงคะเด็กๆจะขึ้นไปอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูสระอะเห็นไหมคะรูปของเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศแบบนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะคำแรกค่ะตับเด็กๆสะกดคำว่าตับให้คุณแม่ฟังหน่อยเร็ว
7: ตับต
0: ับ เก่งมากๆค่ะต่อไปอ่านเป็นคำได้ไหมคะไหนลองคำนี้สิคะ
7: ก
0: ั
7: ด
0: กัด
7: ก
0: ั
7: ด
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงตามคุณแม่ด้วยนะคะยังยัง
7: ฉ
0: ัน ขับ
7: ท
0: ัก สระต่อไปค่ะคือสระ
7: เ
0: อสระเอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเจ็บสะกดค่ะต่อไปนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มด้วยนะคะ
7: เข็ม
0: เย็น
7: เห
0: ็
7: น
0: เจ็ด
7: เด
0: ็
7: ก
0: สระต่อไปค่ะเด็กๆสระ
7: แอ
0: สระแอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะเด็กๆได้แก่คำว่า
7: แข็ง
0: เด็กๆสะกดคำว่าแข็งค่ะเก่งมากๆค่ะตอนนี้นะคะครูแหม่มกำลังดูคะแนนของเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางว่าใครที่ออกเสียงดังกว่ากันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมคะ
7: ไม
0: ่สู้ไม่สู
7: ้
0: เด็กๆปลายทางสู้ไหมคะสู้นะคะต้องสู้เด็กๆเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแวบคืออาการที่แบบว่ามาแค่แป๊บเดียวเช่นมาแวบๆก็คือมาเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะต่อไปค่ะแยบคืออาการหนึ่งของนักมวยคือการที่เราชกออกไปเร็วๆแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วชกออกไปแรงๆแยบอย่างนี้เด็กๆน้องทำสิคะแยบไม่แยบอย่างนี้เลยนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะ
7: แกรน
0: คืออาการที่เติบโตแบบผิดปกตินั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระออเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะเด็กๆเขาจะมีไม้ไต่คูอยู่ด้านบนมีสระ

0: แล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะคำแรกคือคำว่าล็อก
1: ล็อก
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะล็อก
1: ล็อก
0: เด็กๆอ่านสะกดคำค่ะ
1: ล็อก
0: เก่งมากๆค่ะล็อก
1: ช็อก
0: บล็อกบล็อกคือแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระเก่งมากๆค่ะสระเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปนะคะสระอที่อยู่ด้านหลังจะขึ้นไปเป็นสระอิแบบนี้นะคะแต่เขาเรียกว่าข้อควรระวังนะคะสระเปลี่ยนรูปถ้าเป็นตัวสะกดตัวไหนก็ได้เลยยกเว้นตัวยอยักษ์เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมถึงไม่ใช่ตัวยอยักษ์นะคะต่อไปค่ะเด็กๆสระคำว่าเกิน
1: เ
0: ด็กๆสะกดคำว่าเกินค่ะ
1: เก
0: ินเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้คะแนนของเพื่อนๆต้นทางนำแล้วนะคะคะแนนเด็กๆที่อยู่ในห้องนำเสียงดังฟังชัดดีมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้นะคะเกิ
1: ด
0: เนิน
1: เล
0: ิ
1: ก
0: เพิ
1: ง
0: เริ่
1: ม
0: ต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมครูบอกหนูเขียนเด็กๆปลายทางนะคะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางเลยให้เด็กๆนำสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเปิดไปที่หน้าแรกเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเขียนตัวเลขไทยนะคะเลขที่1ถึง5ค่ะเวลาเขียนตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมว่าเราเขียนเพียงแค่กี่ส่วน3ส่วนหรือ4ส่วนคะ
1: 3ส่วน
0: เท่านั้นเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมเขียนด้วยนะคะเขียนตัวเลขไว้เลยค่ะ1ถึง5ครูแหม่มให้เวลา1นาทีในการเขียนตัวเลขลงมือเขียนได้เลยค่ะเวลาเราเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆเราจะเขียนนอกเส้นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นลำดับไปนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ1ถึง5เขียนไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะบอกคำให้เด็กๆเขียนทดสอบว่าสิ่งที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรนะคะเขียนได้เลยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอน้องเขียนตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอาระบิกคะเวลาเราเรียนภาษาไทยเราต้องเขียนตัวเลขอะไรคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขไทยใช้เรียนภาษาไทยต้องเขียนตัวเลขไทยนะคะไวเลยค่ะไวเลยค่ะเวลาเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่จุดที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะใส่จุดด้านหลังตัวเลขด้วยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอตอนนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางแข่งกันนะคะว่าใครจะเขียนตัวเลขเขียนเร็วนะคะรวมทั้งเขียนถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีค่ะเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเวลาเขียนตัวเลขเขียนจุดด้านหลังตัวเลขค่ะลบออกลบจุดออกค่ะแล้วเขียนด้านหลังตัวเลขเหมือนเพื่อนค่ะเก่งมากเลยลบจุดออกค่ะน้องเราเขียนตัวเลข3ส่วนค่ะเราไม่เขียนเต็มช่องนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนเลขไทยหลังด้านหน้าของเส้นนะคะลบออกค่ะเขียนด้านหน้าเส้นค่ะคำแรกนะคะครูแม่มจะให้เด็กๆเขียนคำแรกแล้วครูให้เขียนกี่ตัวเลขคะ1ถึงอะไร1ถึง5เท่านั้นเอาละค่ะคำแรกเด็กๆวางดินสอค่ะฟังครูแม่มออกเสียงนะคะทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางฟังเสียงมองปากครูแม่มนะคะว่าครูแม่มพูดคำว่าอะไรให้เด็กๆเขียนลงไปนะคะคำที่1ค่ะเด็กๆบังคับบังคับเด็กๆลองสะกดคำนะคะลองสะกดคำเบาๆอย่าให้เพื่อนได้ยินนะคะแล้วลองเขียนสิคะว่าคำว่าบังคับเขียนอย่างไรใครเขียนเสร็จแล้ววางดินสอเหมือนเดิมค่ะบังคับค่ะคำแรกครับคุณแม่จะให้เวลาเขียน

0: ถึงคำละ1นาทีนะคะคำที่2ค่ะเล็บมือเล็บมือเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปไปแล้วเด็กๆอย่าลืมเอ๊ะสระเอเมื่อมีตัวสะกดมันเปลี่ยนรูปไปอย่างไรนะเล็บมือคำที่2นะคะเล็บมือตอนนี้เราอยู่ที่คำที่2แล้วนะคะเล็บมือเอ๊ะสระเอเขียนยังไงนะสระอือเขียนยังไงนะสระเอด้านหลังสระอะจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรนะคำที่3ค่ะเด็กๆแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งนะคะแข็งแรงแข็งแรงสังเกตการออกเสียงครูแหม่มด้วยนะคะแข็งแรงจับดินสอให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆแข็งแรงต่อไปค่ะคำที่4แล้วค่ะเด็กๆคำที่4แล้วนะคะคำว่าล็อกล็อกลงมือเขียนได้เลยค่ะล็อกไปคำที่4แล้วนะคะเด็กๆถ้าคำที่3เขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะให้เขียนคำที่4เลยค่ะล็อกสระเอะมันเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรด้านบนนะล็อกตอนนี้ครูแหม่มแอบเห็นว่ามีคนถูกต้องทั้ง4คำด้วยนี่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะเด็กๆและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าเติมเติมลงมือเขียนได้เลยค่ะเติมสระเอออะไรเปลี่ยนขึ้นไปเป็นด้านบนนะจากออ่างด้านหลังเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรอยู่ด้านบนเอาละค่ะเด็กๆอีก30วินาทีค่ะมีแค่5คำเท่านั้นนะคะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอนะคะเหลือเวลาอีก30วิค่ะห้าสี่คำที่ห้าคำว่าเติมค่ะเขียนไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณแหม่มเฉลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้มือในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเด็กๆปลายทางวางดินสอด้วยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าครูแหม่มให้เด็กๆ เขียนคำว่าอะไรบ้างเด็กๆคนไหนเขียนถูกให้ติ๊กถูกคำไหนเขียนผิดให้กากบาทนะคะยังไม่ต้องแก้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันคำแรกค่ะบังคับเด็กๆเอาเสียงค่ะมีใครถูกบ้างคะติ๊กถูกเลยใครผิดกากบาทนะคะไม่เป็นไรเราเรียนชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องนี้ชั่วโมงแรกนะคะผิดพลาดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเติมกันไปนะคะคำที่2ค่ะเล็บมือเด็กๆเอาเสียงค่ะเล็บมือ
1: เ
0: ก่งมากๆค่ะ2ข้อมีใครถูกทั้ง2ข้อแล้วบ้างคะโอ้โหเก่งมากๆเลยทั้งในเด็กต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางคำที่3ค่ะแข็งแรง
1: แข็ง
0: แรงแข็งแรงโอ้โหพลาดนิดเดียวเองใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคำที่4ค่ะล็อก
1: ล
0: ็
1: อก
0: ต่อไปค่ะคำที่5เติม
1: เติ
0: มเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาตรวจแล้วมีใครถูกทั้ง5ข้อบ้าง โอ้โหปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลย

0: ถูกทั้ง5ข้อนะคะเด็กๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเราถูกไม่ครบ5ข้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากทำกิจกรรมแล้วให้เด็กๆนำสมุดและดินสอใส่ลงใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรใครจะอาสาตอบคุณแม่มได้บ้างคะสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรน้องค่ะฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่า
1: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไปค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์นะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้กันในกิจกรรมเลือกขนมลงจานนะคะตอนนี้ทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะจะมีกิจกรรมเลือกขนมลงจานก็คือเราจะมีจานให้แบบนี้นะคะมีทั้งหมด5จานนะคะเด็กๆเป็นจานสระต่างๆแล้วก็จะมีขนมหวานแบบนี้นะคะมาให้เด็กๆฟังครูแหม่มนะคะเราจะต้องฟังกติกาในการเล่นก่อนทุกครั้งนะคะกลุ่มที่3โดนหักแล้ว1คะแนนตอนนี้นะคะให้เด็กๆเลือกคำศัพท์นะคะนำไปติดในจานให้ถูกต้องเช่นจานนี้เป็นจานสระออกเราก็จะต้องค้นหาขนมหวานที่เป็นสระออกแล้วไปติดให้เรียบร้อยนะคะคุณแม่ยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆในกลุ่มต้องช่วยกันนะคะนี่เด็กๆสามารถติดที่ตีนตุ๊กแกได้เลยเด็กๆสามารถดูคู่กันได้นะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ว่ามีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันดูค่ะน้องช่วยกันดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างหยิบสระของตัวเองมาติดได้เด็กๆเวลาติดอย่างนี้ลูกติดแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาคำศัพท์ออกมาให้เห็นทุกคนแบบนี้ใช่ไหมนะใช่สระนั้นไหมนะเด็กๆต้องช่วยกันในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้คนน้อยหน่อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราออกมาทุกจานแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดไปเป็นสระนะคะแล้วก็พอติดสระนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปติดสระใหม่อ่ะน้องช่วยกันดูเก่งมากอ่ะน้องดูสิคะลูกมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะน้องดูคำว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นสระอ่ะสระอ่ะมีสระอะไรบ้าง
3: ได้สอง
0: อ่ะน้องดูให้ดีมีสระอะไรบ้างที่เป็นสระของหนู
3: ครบแล้วอันเชฟ
0: ทุกคนต้องช่วยกันติดสระใครเสร็จแล้วให้นั่งให้เรียบร้อยแล้วไม่ส่งเสียงนี่เสร็จแล้วหรอคะมีเพื่อน2กลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ยังไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนทุกกลุ่มเสร็จก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะโชว์ให้เด็กๆปลายทางดูนะคะช่วยกันดูสิคะเสร็จแล้วเอาลงก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางดูนะคะไหนดูสิคะสระออเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรสระออ
4: กินขนม
0: อีกหนึ่งคำคือเพื่อนถืออยู่หรือเปล่าน้องต้องวางแล้วช่วยกันดูค่ะสระออกต้องบอกเพื่อนทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่งานเดี่ยวค่ะทุกคนต้องช่วยกันคิดอันนี้น่าจะไปอยู่จานไหนนะ
4: จานที่ของ
0: เราติดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วให้ยกมือสองข้างค่ะเสร็จแล้วยกมือสองข้างสะบัดมือโบกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาเอนมาข้างหน้าเอนไปด้านหลังแล้วเอามือลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกผลงานที่ได้เด็กๆโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูค่ะโชว์ด้านนู้นค่ะน้องด้านนู้นค่ะด้านนู้นค่ะ

0: คือผลงานของกลุ่มที่1 นะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางจานที่โต๊ะของตัวเองค่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้นะคะครูแหม่มขอเริ่มที่สระอะจานสระอะอยู่ที่ใครคะจานสระอะอยู่ที่น้องนะคะครูแหม่มขอจานสระอะกลุ่มนี้หน่อยค่ะเด็กๆมองมาที่ครูแหม่มนะคะจานสระอะอยู่ที่ใครตอนนี้แต่ละกลุ่มชูจานสระอะของตัวเองค่ะจานสระอะอยู่ที่ใครจานสระอะสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบจานสระอะกันนะคะจานสระอะเด็กๆวางที่กลุ่มของตัวเองแล้วช่วยกันเฉลยหน่อยคำแรกคือคำว่ามัดเด็กๆเอาเสียงค่ะมัด
1: ม
0: ั
1: ด
0: มองมาที่คุณแหม่มคนสวยด้วยค่ะมัด
1: ม
0: ั
1: ด
0: คำที่สองค่ะเด็กๆพับ
1: พ
0: ับและคำที่สามค่ะอยู่ตรงนี้ขนมหวานน่าทานมากเลยคำนี้คือคำว่าขัน
1: ข
0: ัน ขันเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะครูแหม่มขอสระแอะกลุ่มอื่นชูสระแอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องจานสระแอะนะคะจานสีม่วงแบบนี้จานสีม่วงนะคะสระแอะคำแรกค่ะคำแรกแข็ง
1: แข
0: ็
1: ง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะแข็ง
1: แข็ง
0: คำที่สองค่ะแกลน
1: แกลน
0: แกลนเก่งมากๆค่ะประมือให้กลุ่มที่สองค่ะต่อไปกลุ่มที่สามครูแหม่มขอสระสีจานสีเขียวคือสระอะไรคะสระจานสีเขียวคือสระอะไรคะสระเอกเก่งมากค่ะคำแรกนะคะเก็บได้ออกเสียงค่ะเก็บ
1: เก
0: ็
1: บ
0: คำที่สองค่ะเช็ด
1: เช
0: ็ดและคำที่สามค่ะอยู่ด้านนี้นะคะเค็
1: ม
0: เค็มเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่สามค่ะและต่อไปกลุ่มที่สี่กลุ่มที่4ครูแหม่มขอจานสีน้ำเงินค่ะจานสีน้ำเงินคือสระอะไรคะจานสีน้ำเงินจานสีน้ำเงินคือสระเด็กๆปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้งกลุ่ม1โดนหัก1คะแนนค่ะกลุ่ม3โดนหัก2คะแนนค่ะเด็กๆดูสระจานของสระที่คุณแหม่มกำลังยกตัวอย่างอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สระคำแรกค่ะเพิ่มคำที่สองค่ะเมินและคำที่สามค่ะเด็กๆ
1: เปิด
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สี่ค่ะตอนนี้ครูแหม่มให้คะแนนกลุ่มที่สี่มากที่สุดเพราะมีเพื่อนมาวันนี้มีจำนวนสมาชิกน้อยที่สุดแต่เขาอ่านเสียงดังฟังชัดตั้งใจและไม่คุยนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเหลือสระอะไรบ้างคะเด็กๆเหลือสระอะไรบ้างนะสระอะไรคะเด็กๆแล้วเหลือเฉลยจานสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆคะเพื่อนกลุ่มนี้ได้จานสีส้มเด็กๆช่วยครูแหม่มดูสิคะว่าจานสีส้มกลุ่มนี้ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆดูสระอ่อจานของตัวเองค่ะสระอ่อได้คำว่าอะไรบ้างคะ
1: ช
0: ็อกกับอะไรคะ
1: ช
0: ็อกกับ
1: ช็อก
0: ช็อกกับ
1: ช็อก
0: ช็อกกับช็อกนะคะเป็นหนึ่งคำอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มนี้ช็อกกับช็อกขอหน่อยค่ะแสดงว่ากลุ่มนี้ยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแหม่มขอหน่อยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะนี่มีคำเดียวนะคะก็คือคำว่าช็อกนั่นเองนะคะแต่ว่ามีขนม2รูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาเสียง1ครั้งค่ะช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมขนมลงจานเลือกขนมลงจานนะคะให้เด็กๆนำขนมใส่ลงไปในตะกร้าที่เดิมค่ะ

0: ตอนนี้คุณแหม่มกำเด็กๆไม่ต้องแกะออกค่ะใส่ทั้งใส่ทั้งจานเราเลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนทุกกลุ่มบวก1คะแนนเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้นะคะก็คือใบงานที่4เรื่องสระเปลี่ยนรูปนะคะหน้าตาของใบงานของเรานะคะก็จะเป็นแม่ไก่กับไข่แบบนี้นะคะโดยเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะให้เด็กๆเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นคำว่าไก่เห็นแม่ไก่มั้ยคะแม่ไก่ในแม่ไก่ตัวนี้นะคะจะมีคำว่ารักอยู่ให้เด็กๆค้นหาคำที่ประสมด้วยสระอะมีตัวสะกดนะคะส่วนในไข่นะคะจะมีสระเออแบบนี้เห็นไหมคะสระที่ยังเป็นสระรูปเดิมอยู่ให้เด็กๆเขียนสระเปลี่ยนรูปลงไปเดี๋ยวคุณแม่มจะยกตัวอย่างแบบนี้คะเด็กๆเดี๋ยวคุณแม่มจะยกตัวอย่างเช่นคำว่ารักเด็กๆช่วยคุณแม่มยกตัวอย่างหน่อยเอาเป็นคำว่าอะไรดีสระอะเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูยกตัวอย่างด้วยนะคะน้องค่ะ
1: ก
0: ัน
1: ค่ะ
0: กันสะกดคำว่ากันให้คุณแหม่มฟังหน่อยเร็ว
2: กออ
0: านอกันเด็กๆก็เขียนคำว่ากันลงไปแบบนี้กันสระอะอยู่ไข่ตรงไหนนะไข่สระอะ
2: อย
0: ู่ไข่ที่2ตรงนี้แล้วเด็กๆก็จะต้องเขียนรูปของสระอะที่เมื่อมีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรแบบนี้เข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดแล้วลงมือทำได้เลยนะคะห้ามเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเขียนคำว่ากันเหมือนครูแหม่มนะคะต้องเขียนคำอื่นนะคะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลยหน้าที่7ค่ะเด็กๆเปิดไปได้เลยหน้าที่7เขียนได้เลยเวลาเขียนนะคะเด็กๆเราใช้ดินสอเขียนนะคะเราจะไม่พูดคุยกันตอนนี้กำลังครูแหม่มกำลังดูอยู่ว่ากลุ่มไหนจะบวกคะแนนและจะลบคะแนนลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนคำลงในแม่ไก่นะคะและเขียนสระที่เปลี่ยนรูปแล้วในไข่แต่ละฟองนั่นเองค่ะน้องเวลาเขียนเราไม่พับหนังแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลยห้ามเอาคำว่ากันค่ะเพราะว่าคุณแหม่มเขียนไปแล้วเขียนคำอื่นนะคะคำสระอะมีมากมายเลยไหนใครจะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังได้บ้างสระอะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
3: ค่ะ
0: คำว่า
3: ข
0: ับเก่งมากๆห้ามเขียนคำว่าขับนะคะเพราะว่าเพื่อนยกตัวอย่างแล้วลงมือทำได้เลยค่ะครูให้เวลาคิดออกไหมคะลองเอาพยัญชนะต้นเข้ามาเขียนสระแล้วตามด้วยตัวสะกดได้ค่ะถูกต้องค่ะ
3: อย่างคำว่า
0: ฉันได้ค่ะเก่งมากค่ะ
3: อันนี้ต้อง
0: เขียนสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วค่ะสระอะเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วจะขึ้นไปเป็นไม้หั่นอากาศนะคะยังไม่ระบายค่ะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนบางคนนะคะต้องแบบว่าหลับตานึกคำเลยใช่ไหมคะน้องบอกว่าครูแม่หนูไม่ได้หลับค่ะกำลังนึกคำอยู่นะคะเด็กๆปลายทางเขียนได้กี่คำแล้วคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าคุณครูปลายทางอย่าลืมเข้าไปดูเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆไข่ในไข่ครูแม่ให้เขียนคำหรือว่าให้เขียนสระสระค่ะน้องอันนี้ลบออกนะคะสระเวลาเปลี่ยนรูปแล้วจะเป็นอย่างไรให้เวลาอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะว่าเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะใครจะทำเสร็จก่อน

0: สระล็อกสระอะไรคะ
1: สระออก
0: สระออกอันไหนคือสระออกคะถูกค่ะสระออกเขียนเวลาที่เปลี่ยนรูปค่ะเวลาสระออกมีตัวสะกดแล้วมันเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็นอย่างไรเป็นตัวไม้ไต่คูกับตัวออนะคะใครเขียนคำได้แม่ไก่ทั้ง5ตัวใครเขียนเสร็จแล้วบ้างแม่ไก่5ตัวน้องเวลาเขียนไม่ต้องใช้แม่บรรทัดลูกเขียนได้แบบนี้ถูกต้องค่ะไม่ต้องเอไม่ต้องเอียงแบบฝึกนะคะบางคนก็เลือกที่จะเขียนไข่ก่อนใช่ไหมคะบางคนก็เลือกที่จะคิดคำแม่ไก่ก่อนถ้าเด็กๆเลือกคำที่จะเขียนไข่ก่อนก็จะง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรู้ว่ารูปสระที่มีตัวสะกดเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรมีเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสระนี้คือสระอะไรคะสระเอกสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสระเอยังไม่ถูกค่ะสระเอสระเอมีอะไรอยู่ด้านบนคะไม่ใช่ไหมไตคูอันนี้คือสระอะไรคะสระอะไรสระออสระออถ้ามีตัวสะกดแล้วเขาจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสระเอสระอาสระอาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะสระออมีอะไรอยู่ด้านบนมีอะไรอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นอย่าลืมใส่ขีดด้วยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมใส่ขีดที่แทนพยัญชนะต้นนะคะเวลาที่เราเขียนรูปสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะยังค่ะยังไม่ใช่ค่ะเขาจะเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ด้านบนเด็กๆคะสระเออถ้ามีตัวสะกดอะไรอยู่ด้านบนคะอะไรอยู่ด้านบนไม้ไต่คูยังไม่ถูกค่ะสระอีเสร็จแล้วเหรอคะนี่มีเพื่อนเสร็จแล้วขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังคะเด็กๆปลายทางมีเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆ

เรียบร้อยแล้วค่ะน้องโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะดูนี่ความภูมิใจของหนูทำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนี่เลยนะคะผลงานของเพื่อนๆเสร็จแล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเก่งมากๆค่ะเก่งมากๆค่ะเสร็จแล้วหรอคะอันนี้ไงคะสระเออสระเออถ้ามีตัวสะกดคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่ไม้แต่คู่มันคืออะไรคะยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกอันนี้ยังไม่ถูกสระเออสระเอยังอยู่เหมือนเดิมแต่สระออจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรไม่แต่ครูไม่ใช่ค่ะน้องเสร็จหรือยังคะได้ไหมคะเวลาที่เขียนไม้แต่คูไม้แต่คูจะอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ด้านบนของสระแอได้ไหมไม่ได้มีใครเสร็จแล้วบ้างไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอเดินไปดูหน่อยนะคะเดี๋ยวขอดูเพื่อนคนนี้ก่อนนะคะ

0: ความหมายค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะแก้เสร็จแล้วหรอคะเอาละค่ะเด็กๆเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยแล้วอย่าลืมใส่ขีดเหมือนอย่างนี้ด้วยค่ะคำว่าบล็อกต้องมีรอลิงด้วยค่ะบลอกกบล็อกแก้เสร็จหรือยังคะน้องแก้ได้เป็นคำว่าอะไรคะคำว่าแบ่งยังไม่มีความหมายค่ะแบ่งจะเป็นสระแอค่ะแข็งนอกจากแข็งแล้วมีอะไรอีกแกรนได้ไหมคะที่คุณแม่ยกตัวอย่างแกรนหรือว่าแว็บได้หมดเลยเสร็จแล้วล่ะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอเดินไปดูเด็กหญิงธัญรัตน์คนสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูแล้วนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: วนก็คือถังแก๊ส
0: ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวแก้คำว่าสระเออมีหลายคำเลยสระเออเป็นคำว่าอะไรดีคะสละเออละอายเราเรียกว่าอะไรเวลาอายเขินอายคำว่าเขินได้ไหมคะตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นเขินถูกต้องค่ะเอาละค่ะน้องโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูเลยค่ะอ๋อสละออยังไม่ถูกนะคะสละออยังเขียนผิดอยู่เอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะวางดินสอเดี๋ยวคุณแม่จะดูว่ากลุ่มไหนยังไม่วางดินสอเพราะว่าคุณแม่จะหักคะแนนเด็กๆแล้ว1 2 3แล้วมองมาที่คุณแม่คนสวยค่ะสวยไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางมองมาที่คุณครูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำศัพท์แล้วนะคะคำศัพท์ที่ครูแหม่มนำมานะคะคำแรกค่ะเด็กๆรัก ฉันต้องคู่กับสระอะนะคะเป็นรูปสระแบบนี้เมื่อมีตัวสะกดจะขึ้นไปสระอะจะขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศนะคะต่อไปคำที่สองค่ะเจ็บ
2: เห
0: ็
2: น
0: สระอะไรคะ
2: สระ
0: เอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปแบบนี้นะคะต่อไปค่ะแข็ง
2: แย
0: ็บคู่คือสระแอะนะคะหน้าตาของสระแอะเมื่อเปลี่ยนรูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะล็
2: อก
0: ช็อกสระอะไรคะ
2: สระ
0: อออยู่ตรงไหนเอ่ยสระอเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้และสุดท้ายแม่ไก่ตัวสุดท้ายคำว่า
2: เด
0: ิน เลิก
2: เด
0: ิน
2: เล
0: ิ
2: ก
0: สระเออนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะสระเปลี่ยนรูปใครตอบได้บ้างว่าเป็นอย่างไรขออีกหนึ่งครั้งค่ะน้องธัญรัตน์ค่ะ
3: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไป
0: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไปยังไม่ถูกค่ะมันยังไม่หายไป
4: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไป
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์หน่อยเร็วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปนะคะเปะสระเป็นรูปอื่นนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆมีสระอะไรบ้างสระแรกนะคะอะ

เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระลดรูมหายไปนะคะหรือว่าสระลดรูมนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่3เรื่องสระลดรูปใบงานที่4เรื่องสระลดรูปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจบไปแล้วนะคะในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึง2สระแล้วนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่าโอ้โหเริ่มที่จะยากขึ้นแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องกลับไปฝึกทบทวนนะคะเน้นย้ำตลอดลองฝึกลองเขียนลองประสมคำนะคะจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขสุขใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: คอร์ดฮีโร่ส ขึ้นชื่อว่าคอร์ดแน่นอนครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับเสียงดนตรีเกมนี้เป็นรูปแบบการ์ดเกมโดยที่เราจะแข่งกันเขียนคอร์ดดนตรีขึ้นมาเมื่อจบเกมใครสามารถเขียนคอร์ดได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปเกมนี้เป็นเกมที่ออกแบบโดยคนไทยครับนั่นคือดร.จักริจเจริญสุขหรือดร.แซกครับอาจารย์สาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีแชมเบอร์แห่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเกมนี้เกิดขึ้นจากเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ซึ่งผู้เข้าสอบต้องท่องจำคอร์ดดนตรีทั้งหมดให้ได้แต่เมื่อการท่องจำนั้นยากเกินไปเกมจึงถูกนำมาเป็นสื่อกลางเพื่อสอดแทรกความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานคำถามต่อมาก็คือฉันไม่รู้เรื่องดนตรีเลยจะเล่นเกมนี้ได้หรือไม่ต้องห่วงเลยครับคำตอบคือเล่นได้คุณไม่ต้องรู้เรื่องดนตรีคุณก็เล่นได้ครับและถ้าคุณได้เล่นซ้ำๆคุณจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความรู้เบื้องต้นเรื่องดนตรีอย่างแน่นอน
1: ก็คือวิธีเล่นง่ายๆเราเริ่มเราก็สับไพ่แล้วแจกกันก่อนคนละ5ใบแล้วเพื่อเริ่มเกมเดี๋ยวพี่เริ่มก่อน
2: ได้ครับ
1: งั้นพี่ทุกคนที่เริ่มเกมจะจั่ว3ใบ1 2 3
3: 3ใบ
1: แล้วจะเขียนกี่คอร์ดก็ได้นะตามใจเลยงั้นพี่จะเขียนเลย
0: ซึ่งวิธีการเขียนคอร์ดทำได้3วิธีคือ 1. เขียนคอร์ดด้วยตัวโน้ตพื้นฐานทั้งหมดโดยการประกอบกันของการ์ดตัวโน้ต3ใบ 2. เขียนคอร์ดด้วยการ์ดฮีโร่ร่วมกันกับการ์ดโน้ตพื้นฐานเนื่องจากเราสามารถเลือกใช้โน้ตจากการ์ดฮีโร่ได้เพียง2ตัวนำโน้ตพื้นฐานมาประกอบแทนโน้ตที่หายไปและใช้โทเค็นปิดโน้ตที่ไม่ได้เลือกไว้ 3. เขียนคอร์ดด้วยการ์ดฮีโร่ร่วมกันกับการ์ดฮีโร่คล้ายกับข้อ2โดยเราจะใช้โน้ตจากการ์ดฮีโร่ใบอื่นมาทดแทนโน้ตที่หายไป
1: เอาอย่างนี้ C E G
2: ครับ
1: แล้วใส่ C เข้าไปก็จะเป็นคอร์ด C major นี
3: ่ C major
1: แล้วก็ G B D D major ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: พี่ใส่เพราะมันต้องใช้โน้ตได้2ใน3ฉะนั้นมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้พี่ก็จะเพิ่มตัว D ไปก็จะเป็น G major เนี่ยพวกนี้ก็คือต่อเติมคำให้ครบตามที่โพยข้อสอบที่เราให้แต่แค่นั้นเองพวกนี้เขาเรียกการ์ด accidental จะเป็นสีเขียวคืออะไรที่ลงไปแล้วลงไปเลย
2: ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นตัวนี้จะเปลี่ยนค่ายมันเก่งขึ้นได
2: ้
1: อย่าง C major ถ้าใส่ flat ไปที่ตัว Eจะกลายเป็น C minor ทันทีเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าสมมุติว่าถ้าพี่เนะหรือคนอื่นเนี่ยเขียนคอร์ดเหมือนของพี่จะยึดของพี่ไปเลยฉะนั้นยิ่งใช้การ์ดเยอะทำให้คอร์ดมันยากขึ้นโดนแย่งได้ยากขึ้นแค่นั้นเองแล้วพอจบตาปุ๊บพี่ต้องทิ้ง1ใบครับพี่ทิ้งฮีโร่ต่อให้นะ
2: อ
1: ่
2: ะงั้นแปลว่าใน1ตาเรามี3เฟส
1: 3เฟส
2: เฟสแรกคือจั่ว3
1: จั่ว3
2: เล่นคอร์ดแล้วก็สุดท้ายคือต้องทิ้งไพ่
1: ใช่พอเราเล่นไปเ

0: เนี่ยเราก็จะจำคอร์ดได้เองตามธรรมชาติตาพี่เด
1: ผม
0: นี่ก็เสียง
2: อ้าวอันตรายแล้วสิ
1: ใช้ตัว G นะครับผมจะเรียกฮีโร่มาผมใช้ตัว G
2: คร
1: ับ เพื่อเรียก E minor เพราะว่าในคอร์ด E minor นั้นมี E G และ B
0: ก็ใส่ G เข้าไปจะได้1คอร์ดแล้ว
1: แล้วก็นี่เป็นการเพิ่มพลังเขาใส่ชาร์ปที่ตัว G
0: ก็เป็น E major

0: ของใบนี้ก็ได้คือขึ้นอยู่คราวนี้เราจะมีคนเล่นหลังๆเนี่ยจะมีออปชันมากขึ้นแต่คนแรกๆเนี่ยจะเขียนคอร์ดได้เร็วกว่า
1: G ตามด้วย E minor มา
0: เหมือนกันเด้เลยแต่ว่าขาดชาร์ป
1: แต่ผมไม่มีชาร์ปผมเลยเอามาไม่ได
0: ้เอามาไม่ได
2: ้ถ้าพี่เคนมีชาร์ปพี่เคนก็จะขโมยได้
0: เลยคราวนี้เนี่ย
1: ผมใช้ดีเรียก B diminished มาครับผม
0: diminished
2: แล้วก็ B เรียกตัวนี้ได
0: ้ได้ก็เป็น G major
1: จะ E major BD
0: GBD เหมือนของพี่เลยปะ
3: ใช่เป็นคอร์ดเดียวกัน
0: เป็นคอร์ดเดียวกันยึดไปเลยอันนี้จะเป็นของเราไปเลย
2: okay.
0: แต่ว่าจะไม่เป็นคอยต่อไปจะเป็นอยู่ข้างใต้นี
2: ้
0: คราวนี้เป็น1 2 3 4เท่ากับมี4คะแนนแล้ว
3: ผมขออ
1: ันนี้คือการพิเศษ
3: สามารถเรียกคอร์ดอะไรก็ได้ถ้าเกิดมีก็จะกลายมาเป็นของผมเลย
1: ครับ
3: ของคนที่มีน้อยสุดดีกว่าย
1: ังจะ
3: ขออีก
1: ยินดีด้วยครับผม
0: อันนี้เท่ากับเขาได้5คอร์ดด้วย
3: อันนี้
0: เขาชนะไปเลยก็คือเนี่ยจบแล้วนะเพราะพี่เนทได้5คอร์ดแล้ว
1: ครับ
0: หรือว่าอันนี้จบก็คือนับการที่หลังแต่คือเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะรู้เลยว่าพอเกมหยุดก็หลุดแต่ว่าทำให้เรารู้ว่าอะไรบ้างหนึ่งเรารู้ว่าแต่ละคอร์ดสะกดยังไง
1: อ
0: ันที่สองคือเราให้คลิปนอกกรอบว่าเราใส่ชาร์ปใส่แฟลตเปลี่ยนให้มันเป็นอีกแบบอย่างเงี้ยเราใช้คอร์ดให้มันมากขึ้นให้มันยากมากขึ้นได้แล้วทำให้คิดนอกของว่าชาวบ้านก็มีขอดอะไรได้ด้วยแต่ว่าผู้แรกก็คือเอาเล่นเอามันก็คืออย่าคิดมากคือได้สนุกแค่นั้นเองแล้วก็ความรู้เนี่ยเป็นถึงพอยได้
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แซกกับพี่เนกมากนะครับผม
2: ขอบคุณมาก

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่ละปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโลกใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการหมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.5% ก็คืออยู่ประมาณสัก100,000-200,000 คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะ เพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 2-3 แสนบาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะนั่นก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อเลยเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกการหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยเนี่ยจะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเหตุเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่สองก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วบางคนรักษาไม่ได้สองโรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่ห้าเนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
4: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
5: ์ครับคุณหมออนุรุตนะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจํานวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่เคยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่ทางเกศักว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัจจัยที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรมันยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เงี้ยแต่ที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
4: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ย อาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
4: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
5: ชมครับยาก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้แรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนเอาไปดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างนี้นะยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวฮือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะนั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อมั้ยฮะว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้ครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้คุณหมอเขาจะให้แค่7วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับ

0: ด้วยความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็ยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3เดือนเจอหมอทุกทีก็3เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยานะครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวนึงที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยาพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริวเพลินโดพริวนะครับพวกนี้นะครับนะพวกระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยใครคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะฮะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟีตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย์
2: ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเการัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสื่อมพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมลูกหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากชื่อว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDHT เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่สองต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่สามถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบคราวนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะฮะอันที่สามมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อไ เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ลมทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทับผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อออกมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะฮะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำ CT สแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่พูดคือเรื่องนิ่วนะฮะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามิน A ความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะฮะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วยิงให้นิ้วแตกหรือถ้านิ้วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ้วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
3: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉี่ในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร่
1: งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
4: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่อันนี้แบบปันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวม นะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
1: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
4: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปสช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
5: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
6: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
7: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรนต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆคือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
8: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: แล้วคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่าง างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเราเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่าเอนเซดหรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นน้อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันไงครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่จะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
6: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
7: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนนึงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับวันนี้กลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าเคยอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
8: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดหลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
7: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มี จะเรียกว่าเป็นยังไงดีอ่ะจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่

0: จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดังที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินนะแต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
1: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
0: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้ครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดจากฟลอยจริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีเราอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ําโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
1: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบ

0: ไข่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยไอ้แป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวไปนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนงั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและเพราะกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยา มั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนี้ปวดหน่อยก็กินละนะไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิด ความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันนึงคือเรื่องฮอร์โมน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผักห้าสีนั้นมีห้าสีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกระหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดๆแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไอ้ไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะเพราะไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองค่ะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆ นะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะ ได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้แล้วของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
2: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: เย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
3: สามรถเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้โห

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่จกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่จกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
0: โอ้
2: เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยม
2: ัน
0: ติดแบบนู่นนี่เลย
2: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่จกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์

0: ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
1: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโคล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบั้งริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
0: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบห้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
1: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
0: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกและก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้ว ผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากระมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลิน

0: นี่แหละครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่โจกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยละครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากระมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
1: ทอดก็ได้ครับ
0: ทอดเลยนะครับ
1: แคลเซียมสูงครับ
0: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากระมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
1: ปลาสร้อยน้ำเงิน
0: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากระมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากระมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานาระปลาแวะปูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: จะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต้มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาจะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: โอ้ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลถ้าจะได้2โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 3โลประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: ริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะ

0: คะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
1: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกปลายแหกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพลิกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วถี่ๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาวลาชีดาวลองจะใช่เสริมไหม
0: ยาคลาวลาชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวลองเฉอชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: ล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกลองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2-D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงนี้คุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจะเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะณตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวสนะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ท ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2ครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่มาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับก็คือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลกยูนิเมทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์อาซิโมหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุดอัลฟาโกเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกะระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือรวมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบเนี่ยแหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆซะอีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะหรือว่าทำโจทย์มาเยอะเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดต่างๆอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤตทัศน์สาธารณนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่สูตรพรีเทปครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่าง
1: ๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพชรวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะ

0: ือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำมันสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
1: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันพิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแพ็คนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกๆที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถไปได้อีกแทร็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆ ก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาคือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
0: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลก็คือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะเข้าข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
2: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับการจะเข้าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ทูบีของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิคณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับก็จะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วแล้วก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
0: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะ Vivo นะเราก็อยากมาลองดูว่ามันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
1: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะ

0: เรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
3: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟิโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
2: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
3: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มเนี้ยได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
0: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
4: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา

0: ้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยนี่ของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับ
1: เขาบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
2: ครับผม
1: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
2: ครับผม
1: คุณน้อง
2: ม
1: าถู
2: กที่แล้วครับผม
1: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
2: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
1: ต้องเกาะปู
2: ครับ
1: พี่วางเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำไหมพี
2: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกกิน
1: หิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
2: โอเคครับผม
1: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี่ก็สักประมาณ1,000 กว่าคนนะครับผม
1: 1,000 กว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
2: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
1: แต่มัน
2: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
1: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
2: อยู่ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9 กิโล
1: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
2: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
1: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่นี่กำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะจำเขาเป็นมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
2: ถึงแล้วครับ
1: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะ นี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
2: น่าเสียดายครับผม
1: อันนี้ร้านอะไรครับ
2: ร้านขนมจีน
1: เป็นร้านขนมจีนครับครับของใครนะครับผมอันนี้
2: จะมาครับผมจะมา
1: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
2: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
1: แต่ที่นี่ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
2: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
1: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
2: ครับผม
1: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี้
2: ลูกชิ่ง
1: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
2: น้ำยาปลาครับผม
1: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
2: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
1: ปลาสดๆใหม
2: ่ๆทำกินเอง
1: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
2: ครับผม
1: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อนร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
2: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างลงเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
1: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องมากินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
2: ครับ
1: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับส่วนลูกชิ่งหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยล่ะครับเดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
2: ขนมน้ำเต้าทอง
1: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
2: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
1: เหมือนขนมฟักทอง
3: แต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
2: เป็นห่อ
3: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
2: ห่อมานึ่ง
3: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
2: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
3: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
2: ใช
3: ่ไม่มีผลนะครับผม
2: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยว
3: อันนี้อะไรครับอุ้ยอันนี้แปลก
2: ขนมค่อม
3: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
2: ่มันเป็นสาคู
3: อ๋อทำมาจากสาคู
2: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
3: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
2: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
2: อ๋อไปตลาดสดครับถูกป่ะ
3: ถูกต้องครับพี
2: ่โอเคครับ
3: กลับเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
2: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
3: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีล่ะครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
2: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
3: ้โอ้
2: มันจะไม่ค่อยอยู
3: ่ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงฟังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยเราไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นเลยหรอ
2: ปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
3: ดูดีขึ้นเยอะเลย
2: ดูดีขึ้นมาเยอะ
3: มันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
2: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
3: มันจะเป็นแบบคล้าย
2: แหลมๆประมาณนิดนึง
3: เล็กๆขาปูเล็กๆ
2: ขึ้นออกมาพอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
3: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบัง
2: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
3: อ๋อมีชื่อเดียว
2: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
3: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บังชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
2: นี่แหละ
3: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
2: เนี่ย
3: ฮัลโหลใครดาวอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่บางบอกคือหนึ่งก็เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
2: มีหญ้าทะเล
3: หอยชักตีนเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
2: คือเป็นทรายโคลน
3: หรือ
2: ว
3: ่
2: าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
3: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
2: เขียนไม่เหมือนกัน
3: เขียน
2: ไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
3: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
2: ทรายขี้เป็ด
3: ทรายขี้เป็ด
2: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
3: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสน็อกเกิลกับแว่นกันน้ำ
2: ครับผม
3: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
2: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
3: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
2: ้ครับผม
3: มาจับหอยกันแบบนี้ได
2: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
3: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
2: ลองครับ
3: พี่บางครับแล้วสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบ
2: บ
3: ริมฝั่งนี้
2: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
3: ครับผม
2: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมานักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
3: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าพี่บางพูดมาขนาด

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อน

0: อันนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักตีนหมด
1: ครับผม
0: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
1: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
0: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะเรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบังกัตด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยละครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบางลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
2: โอ้ทำไมแค่ส่งตัวก็ยากก็ได้บัง
0: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
3: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์ยีนเนี่ยจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
0: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
3: ได้ครับ
0: ได้มันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
3: ลาจังก็แต่
0: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
4: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
3: ครับ
0: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
3: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
0: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
3: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
3: เหนือพื้นดินก็ประมาณเมตรหนึ่ง
0: อันที่ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
3: ใช่
0: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
3: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
0: วันนี้เรามาเลยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชมหอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับเอาหอยชักตีนเขามันนึ่งกันเหรอ
5: นึ่ง
0: ผมนึกว่าเอาไปลวก
5: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
0: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
5: ไม่ออก
0: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
5: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
0: มันก็จะดึงไม่ออกหรอ
5: ดึงไม่ออก
0: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
5: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
0: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
5: สองคืน
0: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
5: เป็นทราย
0: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
5: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มสองคืนให้มันคายทรายให้หมด
5: คายทราย
0: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
5: ไม่ได
0: ้อ้าวทำไมอ่ะ
5: ตีนของมันจะไม่ล
0: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
5: หดเลย
0: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
5: ใช่
0: แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
5: อ่อนๆ
0: อ่อนๆ อ๋อเหมือน

0: ค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมา
1: อันนี้เล่าอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
2: ่ไม่นานประมาณ20นาที
1: ประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
2: เนื้อออกมา
1: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยแต่มันออกมาไม่หดเนี่ยเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
2: กินได้หมด
1: อย่างที่มันอยู่ตรงนี้
2: ใช่
1: แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะเอานี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะหลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับเริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี้ก็ทำเองแน่นอน
2: ทำเอง
1: พริกป่นนี้แล้วแต่ชอบนะเผ
2: ็
1: ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อย
2: อัน
1: น
2: ั้
1: นสารคั่ว
2: สารคั่ว
1: คนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่
2: ว
1: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
2: แล้วก็ใส่
1: หอมแดง
2: หอมแดง
1: แล้วก็ใบมะกรูด

0: คือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดเกินไปมันไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยเพื่อนมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได
0: ้ปลาปูนี้ได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทำง่ายมากและรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาปลูกเองบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยนะมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม่
1: หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกแล้วมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดู

ื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป่าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักดิบไม่มีเลยมีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากนะถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติมใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไปได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทำให้เราเหงื่อออกเนี้ยครับผมคุณผู้ชมเรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอยากให้ชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทำให้น้ำแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทำให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปูได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: เห็นหน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบดาบ้านเรา
0: ถ้าใบหลางคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หร่าของผม
1: ครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับผม
0: อันนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าจริงๆแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีแต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงในสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี
1: ่ผมคิดว่าไปกันได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
0: ไปไกลเลย
1: ไปกันได้ไกลเลย
0: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
1: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอาผสมผสานกันหมดแล้ว
0: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะอยู่กับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายคือไม่สดเขาไม่ทำกันเนาะชาวบ้านเนี่ย
1: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความ
0: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูเนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่บางก่อนจากกันชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
1: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
0: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับโคตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่อ่ะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
3: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโคตรปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยาก
3: เ
2: นี่
3: ยเคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาตอนผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มาน
1: ซ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีหินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถจะใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริงๆ
3: เป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับ
3: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลย
3: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ๋อใช่ผมก็เวลา
3: แต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
3: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช
2: ่โอเคอ
4: ันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าลับท่าเตะ1 2 3

0: ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเจ็ดคำครับพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการหมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีหมุนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
2: ควาย
0: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
0: ยืดแขนไปใช่และ
2: ไปข้าม
0: ไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโบวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
2: ปึ๊บ
0: แล้วโดดข้างนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
2: ปึ๊บ
0: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโบวินัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านี้หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอะแมวหน้าอ่ะมาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
2: มันจะต่างกัน
0: คร
2: ับ
0: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันก็ส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มลุ้มมือหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นจะโดดขึ้นมือล็อกรวมสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
2: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
2: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
3: ชอบแพ้เจ็บ
0: โอเคไปอ่ะใครพี่นัทมาโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโบวินัมเขาจะพูดเบสิกท่าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงเข่าเตะเบสิกอะไรเงี้ยอันนี้คือท่าเบสิกของโบวินัม
2: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยาก
2: กว่า
0: เพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
2: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบ

0: ีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
1: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
0: ดองชึง
1: ถังกัง
0: ถังกัง
1: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำ
0: ได้ครับ
1: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
0: ี
1: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
0: ครับ
1: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
0: เยี่ยม
1: อยากลองดูเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: พร้อมยิงยิงไหมไห
0: มก็ดูเหมือนพอเห็นที่เราสเต็ปอะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
3: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
3: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เดียวกันเลย
3: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
0: ครับ
3: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโววินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
0: ้ฟาว
3: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
3: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
3: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
0: จะไม่
3: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โอ้ดูความแรงด้วย
3: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแต่แบบตึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือเสีย
3: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
3: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้
0: ม
3: ออกเสียหนึ่งแต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสียหนึ่งแต้มต้องออกสองขา
0: ออก
3: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์สามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วย

0: พี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับอ่ะ1 2
1: ดีครับ
0: 3
1: ดีครับ
0: 4 5
1: 1 2ดี
0: 2
1: 1 2ดีครับ
0: 3
1: ปึ๊บดี
0: 4
1: ดี
2: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลองยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: I have one.
0: จับขาได้นะช้อนโอเคครับออกครับขอบคุณขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับถือว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอ่ะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอสคูลเน
2: ี่
0: ยว่าเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
2: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโบวินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับ
3: คือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งแหละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กเซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีฟรายิงซิสเตอร์คิกหรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับแอคติ้งลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
2: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
2: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยเราเล่นเทควันโดสี่อย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
2: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
2: แล้วอย่างพี่ป่าครับทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
2: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
2: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
4: เรามาจากสายต่อสู้ก่อน

0: เมื่อกี้ได้ลองคอนโดใช่ป่ะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับมาแล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว์ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
1: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ได้ไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการในการโดนีพอต้องเชื่องอะไรเงี้ย
2: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
3: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไงใน
0: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ปะ
3: ครับ
0: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู้รู้จักกับพีทพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
2: ใช
0: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
2: ใช่
3: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
0: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
2: ต้องชิมบลูทูธอะไรเนี่ย
0: รู้จักไหมรู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
2: เฮ้ย
0: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
3: แต่ไม่มีคนซ้อม
0: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
3: เจ๋ง
2: จริง
3: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมวินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
4: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020มีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
3: ้
4: อ
3: ะ
4: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
1: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
1: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตราบใดที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
1: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
2: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อคนต่ออะไรแบ
0: บนี้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมวินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก
3: ็ยังไม่เป็นที่รู้จัก
0: ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
3: คร
0: ับ แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี้พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
3: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น

0: process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
1: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
0: ันคือกีฬาของคนรุ่น

0: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
1: แอคชั่นกำกับแอคชั่นครับ
2: กำกับรับแสดงด้วย
1: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววีนัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะ

0: วางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยนะคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: ครับ
0: เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับ
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลนิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะสําหรับผมก็ติด8น
0: ะ
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

าจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: อวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
2: ไม่ต้องจัดเร็วไม่ต้องจัดเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: จากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำการค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
1: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น

0: ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
0: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
0: ใช่
1: พอได้ปลามาก็ทุบๆ
0: ใส่
1: ไว
0: ้เ
1: พิ่มหอมอะไรนี้นะ
0: แบบให้ๆ
1: ง่ายๆ
0: ใช่
1: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
0: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
0: บุกพอแตกนิ่มก็ตำเลย
1: นิ่มก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะเฮ
0: ้ยมันจะเดือด
1: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
0: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
0: ชิมได้เลย
1: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิม ว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรอย่างเงี้ยระวังร้อนนะคะ
0: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
0: ใช่ค่ะมะขาม
1: ไม
0: ่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
0: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเป็นเค
1: ็
0: ม
1: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
0: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
0: ปลาทูสดๆ
1: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
0: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
0: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
0: หอม
1: หอมมาก
0: มากหอมมากเลย
1: โอเคตักเสร็จเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องให้กลิ่นไหม้

0: เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
2: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ําแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ํางวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: มันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่อมรินทร์ทีวี
2: จากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือเหรอคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: เย้สุดยอดยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหรออ
0: ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้าง
6: ทุกคน
1: เข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันน่ะเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

0: วงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ได้ความรู้เยอะเลย
2: มากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
6: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
7: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
6: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
8: เฮ้ยน่ากลัว

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลเข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ปลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกช่อของเราไม่ออกช่อก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงว่ามันจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว้านกิ่งมันพอมีดคว้านกิ่งเอาเปลือกออกอาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกด้วยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากขนอ่อนมันแตกจำนวนมากรากขนอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็เราก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงระบบดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่ง

าในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่าแปลก
0: ๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะฉะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจ

0: เพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้เองครับ ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
0: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
0: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
0: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
0: เรา
1: ในบ้าน
0: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
0: ใช่เปิดไฟก็ค
1: ือ
0: บ
1: ิน
0: ตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
0: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วแหละมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
2: ศ
0: ึ
2: กษาแล้ว
0: ศึกษาแล้วว่า
1: จะไปเสร็จมา
0: ใช
2: ่ช่างประจำบ้าน
0: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
3: ในบ้านก็นี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
3: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
3: า
1: ะ
3: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
2: ี
3: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ถ้าเคาะไปแรงๆก็พุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
3: ใช่ครับ
2: แล้วที่พวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่
2: หน้าตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
2: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ย
3: ใช่
2: มีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
3: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
3: ใช่ครับด้านล่างอย
1: ู่
3: ด้าน
1: ปูน
3: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นหมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
3: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกิน
1: ครับ
3: เราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
3: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
3: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
3: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
3: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้กับขั้นนี้โอเค
3: เดี๋ยวเราก็จะใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัด
2: แผ่นไม้ออก
3: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
3: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
2: ใช่เนี่ย
3: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
2: ใช
3: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
2: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
3: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ตามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
2: ใช่ใช่ไหมฮะเก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
3: เออใช่
0: ลงลงไปด้วย
2: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
3: นี่ไง
2: น
3: ี
2: ่แหละ
3: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
2: ถูกต้องคร
3: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เงียบ
3: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
3: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
2: ใช่ครับ
3: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
2: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
2: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
3: ลุยจ้ะ
2: เรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ขนาดนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
4: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหมพี่
2: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู
4: ่ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้
2: เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: ขึ้นหวานเหมือนให้อาหาร
2: เลยเออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
2: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกละเหมือนจะเริ่มลงดินละฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่มั้ยคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาละถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกําจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกําจัดหรือเราทำยังไงได้
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือมีไป repel
3: ดูเดือดอยู่ดูเด
2: ือ
3: ด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็ขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
2: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่เพิ่มเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
2: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
3: มีโหมด
2: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
2: โอ้นี่สำคัญเลย
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
2: กโอ้โหกรอบ
3: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขากินแล้วมันก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
2: ถึง
3: รังนะคะ
2: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
3: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
2: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
2: ึ่
3: ง
2: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
3: า
2: ะเราก็รู้แล้วว่ามันมีเส้นทางปลวกอย่าง
3: น
2: ี้เส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้อง
0: มีดินที่เป็นสวนน่ะ
3: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
3: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
3: ือ
0: ดินหมดเลย
3: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยนะครับรอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
3: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
3: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลยว่ะ
3: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
3: ใช่เพราะว่าตอนแรกทิปก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่
0: ก็เข้มข้นมาก
3: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: กลิ่นอ่อนอ่ะ
3: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
3: ไม่ได้
0: ต้องผสมน้ำก่อน
3: เราต้อง
0: ราดรถ
3: ในบริเวณฝาใช่
0: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
3: ผ่านไป
0: ตัวนี้ต่อไปฮะ
3: ตัวนี้ก็คือ
0: ฝาขาว
3: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
0: ใช่
3: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
0: ือสูตรน้ำมัน
3: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
0: ได้
3: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
0: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได
3: ้ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรครับ
3: ใช่แต่ว่าความแตกของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
3: เ
0: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลาลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
3: ใช้
0: การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นมันจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
3: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
0: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม่
3: ใช่ตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
3: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
0: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
3: ัน
0: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
3: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
0: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
3: ขุ่นๆบางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต
0: ้
3: องมาคอยเช็ดต้องสาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได้
0: นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป็นการขับไล่ทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันจ๋าก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขาน
1: เ
0: ป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
1: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
0: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
1: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
0: สอดเข้าไป
1: ใช่ครับ
0: สาดไปเรื่อยเลย
1: มันจะได้ไปทั่ว
0: เออนั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
1: เดี๋ยวผสมก่อนครับ
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
1: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
1: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
3: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
0: ก็ได้กะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
3: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่มันจะมี
1: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
3: ถุงมือยางนะคะ
0: มือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
3: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
1: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
1: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
0: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
1: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปใน
3: ถัง
0: อัดลงเรียบร้อย
1: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
3: เ
0: ตร
3: ีย มนวดเลยนะ
1: อัดลงนิดหน่อย
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
3: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
1: จำประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
1: เดี๋ยว
0: ม
1: ัน
0: ถึงดินเหมือนกันโอเค
1: เดี๋ยวผมลอง
3: หัวพวกนี้มันสับได
1: ้ได้ครับเดี๋ยวลงมันลง
3: อ่า

0: นะครับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ย
0: าเราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: เราขุดลงไปประมาณนี้นะครับประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้ต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างจะเป็นคานคอดินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางตัวนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่าเกียบแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ย
2: เ
1: ราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ
2: ่
1: เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทําไม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ํายาก็ทํางานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้
1: งานนี้งานน่ะคุณทางบ้านอาจจะทําไม่ได
0: ้
2: เออ
1: ใช้ช่างดีกว่าในการทํางานเค้ามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับ
2: เสมอพื้นเลย
1: ท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จัดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูน
0: แล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธี

0: นะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนอันเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
1: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตราย
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรตามก็ต้องป้องกันหน่อย
1: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
1: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ฟังครับ
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: น้องๆรู้จักจระเข้กันไหมเอ่ยจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดจระเข้ในแบบที่น่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นต่อลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้มาเรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะด้วยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะจากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะขรุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้ยาวให้ไปจนถึงหางของจระเข้เลยค่ะ

ันตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีสีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้งสีได้เลยค่ะ

ระบายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ระบายสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

แต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

0: สุดสยามแดนใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติคนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: yeah!

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาค่ะ

ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมิสนัดมุดดีนค่ะมัสยิดนัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงอยละงานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

ถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี่ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนามชุบแล้วก็มียำลิงปลิงมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ที่เด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุ๊จุน เหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะจุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ทีมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลยกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีกันค่ะ

0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่สิหนูชอบอาบน้ำตกมากเลยแล้วน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูสิแบบเย็นสดชื่นเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมไว้ดีขนาดนี
1: ้
0: ค
1: ือ
0: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มากมาก
2: คนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่อนุรักษ์ต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลทรายขาว
1: ค
2: ือใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลูกต้นรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนนี่มันเป็นปล่องภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
1: ค่ะแล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขามีส่วนช่วยในการที่แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวก
2: เยอะครับ
1: ธรรมชาติแบบนี้ยังไงบ้างคะ
2: ที่เนี่ยมันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
1: เป็นของชาวบ้านที
2: ่ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือว่าพระโทษศรีแก้วเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทางจากนาประดูขึ้นน้ำตกทรายขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
1: ์
2: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
0: ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่สิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
2: คือที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันหนึ่งแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยขาวกับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนเขาบอกมาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้กับคนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระวนธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโตสีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศรีรัตนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้เสือกก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์นี้นะครับผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทยขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
0: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อแหละว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมดอ่ะ
1: ในการรวมตัวของ
0: คนเยอะๆแล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
2: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยหม่ำกับเจ้าวาดมานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัดต้องไกลเกี่ยไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระหู
0: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับมือเรื่องพวกนี้ไว้ยังไง
2: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นเป็นรถจิ๊บเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
0: ชอบมาก
1: ใช
2: ่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถจิ๊บอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถจิ๊บเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถจิ๊บเนี่ยนั่งรถจิ๊บชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
1: ก็เ ็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการทำการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล้วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
0: ้ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมาบ
1: ้
0: านสายขาวเนี่ยมีกี่จุดจุดไหนบ้าง
2: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดสายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดดิษฐชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดสายขาวก
1: ็
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
2: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเที่ยมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์เราก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
0: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับประชุม
2: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลชายขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดไซขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้มันมีความยั่งยืนครับผม
1: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต
0: ่
1: อนี่หลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
0: โอเค
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
2: คุ
1: ณใหญ่ขอบคุณค่ะไปไหนดีคะเราไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
0: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
1: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

กับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาย้อนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขากันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

ให้แนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

ล้วยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปยนต์วิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

0: วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะ
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับรายการศัลยาการช่างและผมอาจารย์แซมนะครับวันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับจริงๆปัญหาในครัวนี้มีมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับและปรากฏว่าไม่รู้จะแก้กันยังไงนะครับนั่นคือปัญหาของหม้อก้นหม้อดำนะครับซึ่งเกิดจากการใช้เตาแก๊สของเรานี่เองซึ่งเป็นเรื่องดูเหมือนจะเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วจะแก้ไขกันยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับรับประกันได้ท่านก็ทำได้ครับสำหรับการทำงานของเตาแก๊สนะครับก็ง่ายผมขออนุญาตพลิกนะครับจะได้เห็นไส้กันเลยนะครับข้างล่างจะมีทางแก๊สเข้ามานะครับแล้วอันนี้มี2หัวก็เลยแยกไป2ทางนะครับเสร็จแล้วพอแก๊สวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊สจะวิ่งเข้าหัวเตานะครับหัวเตาเนี่ยอันนี้จะมีอยู่2ท่อเหตุผลที่มี2ท่อเพราะว่าแต่ละท่อเนี่ยนะครับคือทางเดินของแก๊สเพื่อให้เกิดเปลวไฟเป็นวงๆนะครับ1ท่อคือ1วงนะครับผมขออนุญาตพลิกกลับนะครับพลิกกลับปุ๊บนี่นะครับอันนี้มี2วงนะครับเวลาจุดเตาปุ๊บจะเห็นไฟวงนอกไฟวงในแล้วก็ไฟวงนอกทีนี้เวลาเราจุดเตาปุ๊บนะครับเวลาเราจุดปุ๊บเนี่ยนะครับแก๊สวิ่งมาปุ๊บแก๊สจะพาอากาศนะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีช่องปรับนะครับตรงนี้จะมีช่องปรับนะครับที่ทำให้อากาศเข้ามากหรือเข้าน้อยเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเตาแก๊สมีอะไรวิ่งผ่านมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยนะครับแล้วทำให้เตาตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปริมาณอากาศเปลี่ยนไปพอปริมาณอากาศเปลี่ยนไปปุ๊บการเผาไหม้ก็เปลี่ยนนะครับเตาแก๊สเนี่ยเวลาที่มันเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีเปลวออกเป็นสีฟ้าๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเปลวเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับนั่นคือปริมาณอากาศนะครับวิ่งเข้าน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับนะครับปรับตรงไหนนะครับปริมาณอากาศน้อยไปก็โทษนะครับกลับมาที่ตัววาล์วตัวเนี้ยนะครับก็หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลวไฟมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่ครับปกตินะครับเปลวไฟที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะมีรอยสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเห็นเปลวด้านบนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปลวสูงมากเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับปรับทั้ง2วงท่อที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งวงในและวงนอกมีปัญหาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับวงนอกดูก่อนนะครับนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยผมปรับไปทางหนึ่งนะครับแล้วผมปรับกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะครับถ้าเกิดผมปรับกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยคราวนี้เออเปลวเป็นสีฟ้าละนะครับผมปรับวงในด้วยโอเคครับสีฟ้านะครับนี่คือเปลวที่ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาหุงต้มจะไม่มีเขม่าเกาะที่ก้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปแตะวาล์วมันเนี่ยนะครับบางทีคือเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อแก๊สอากาศที่เคยวิ่งเข้าดีๆมันก็เข้าน้อยลงก็ส่งผลทำให้ปริมาณอากาศไม่เพียงพอเปลวก็จะกลายเป็นสีเหลือง

เนี่ยนะครับมาเช็ดท่อข้างในนะครับทำความสะอาดภายในท่อนะครับเอาผ้าชุบน้ำสำลีก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ท่านสามารถที่จะแย่เข้าไปในช่องในท่อนี้ได้นะครับทำความสะอาดแล้วส่วนใหญ่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องของเตาแก๊สนะครับผมพูดถึงเตาแก๊สเพราะว่าทุกบ้านมีนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากให้เราดูแลครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
2: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
3: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
4: นี่ไงลายเนี่ย
3: อ๋อเซี่ยวกั้ง
4: ใช่
3: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
4: อะไรอ่ะ
3: หัวสิงโตไงเล่า
4: อ
3: ๋
4: อ
3: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
4: เ
3: ป
4: ็
3: นสิริมงคล
1: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเดี๋ยว
3: ก่อนแหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ทำอยู
3: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
1: ๆเออเดี๋ยวพา
3: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: อยู่ตรงเนี้ยแหละเนี่ย
3: ตรงนี้นะ
1: เนี่ย
3: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
1: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
3: รู้จริงวะเนี่ย
1: รู้จริงๆ
3: พาไปดิ
1: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยชายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
3: เอาจริงๆเลย
1: อยากรู้อะไรถามนะเลย
3: อยากรู
5: ้ครับ
3: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
5: ครับ
3: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
5: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
3: ์ครับ
5: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
3: ครับ
5: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
3: ้
5: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน อีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
3: ตั้งแต่นั้นเลย
5: ครับตั้งแต่นั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
1: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
5: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
1: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
5: ตรงนี้มี3คณะ
1: อ๋อ3คณะ
5: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
1: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
5: ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
5: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
3: เป็น100ปี
5: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
3: กี่รุ่นกี่รุ่น

0: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
1: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
2: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
3: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ่ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
1: อะไรที่เป็นมงคล
3: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริ
1: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
3: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตรุษจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 2-3 หมื่นบาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
2: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
3: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
2: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
3: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
1: ปะ
3: ตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
1: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได
3: ้กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
1: หนังสือพิมพ์เก่าอะไร
3: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
2: ้ถุงปูนใช
3: ่
2: ไหม
1: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
3: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
1: ผ่าออก
3: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
2: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
3: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
3: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
3: ครับ
1: ต่างจากหัวเล็กยังไง
3: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
1: ตรงคอไหม
3: หวายถักน่ะเขาเรียกขอบ
1: ตรง
3: ตอนนี้ความฟังของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
3: ไม่ได้
1: เพราะ
3: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิดทีละนิด
3: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดนึง
1: เพื่ออะไรครับ
3: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: เพราะทาสีเสร็จเรียบร้อย
3: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
3: ใช่เขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
3: เพราะตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
3: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
3: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
3: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
3: ถ
1: ึ
3: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
3: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขา
3: ใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
3: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
3: ๆครับเอา
1: ฝัง
3: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
3: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
3: กระต่ายจริงๆ
2: ตัวตามหน้าตามคิ้วอะไร
3: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ปุดชุดงิ้วเนาะ
3: ครับใช้ชุดงิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
2: แล้วถ้าไอ้เคายาวๆครับ
3: เคาเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม้าม
3: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: นี่นะ
3: นี่เป็นเอ็น
2: เหมือนวิกผมใช่ไหม
3: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
3: ่มันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
2: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยดั้งเดิมเป็น
3: เหมือนเดิม
2: แบบนี้
3: เป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกัน

0: สิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
1: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
2: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
2: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
2: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
2: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานครับแหมขอบคุณคุณสแตมป์เหมือนกันครับอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
1: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
2: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
1: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
2: หรือ
1: ณัฐวัชชัย
0: แสงอุเสน
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: อนเด็กๆเลยเนี่ยแม่ชอบบอกว่าดัดเธอน่าจะไปทำอาชีพพูดในโฆษณาเนี่ยก็ยังแบบอาชีพอะไรอ่ะการพากย์เสียงนักพากย์เหมือนเป็นจิ๊กซอตัวนึงเอามาต่อกับภาพเอามาต่อกับเสียงมันก็จะเป็นจิ๊กซอที่ครบมันก็จะเป็นโฆษณาที่สมบูรณ์แบบสวัสดีครับชื่อดัดนะครับธนทรศิริรักตอนนี้เป็นนักพากย์เสียงโฆษณาอยู่ครับได้ทำอาชีพนักพากย์เสียงโฆษณาครับมันเป็นความบังเอิญมากกว่าตอนนั้นผมจบใหม่ๆสมัครงานเป็นผู้ช่วยเอดิเตอร์ครับคนตัดต่อแล้วก็เขากำลังตัดอยู่เขาบอกเฮ้ยดัดจบเอกไว้มานี่ช่วยไปลงเสียงเป็นเดโมให้พี่หน่อยเขาก็ขายลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยเอาเสียงไกด์นี่แหละลูกค้าซื้อเสียงผมก็เลยได้ไปอัดจริงๆแล้วพอได้ทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆอย่างที่แม่บอกคือชอบเลยวีมหิดลความรู้ไลฟ์สไตล์จากเด็กมหิดลเปิดพื้นที่ใหม่เรื่องราวสนุกๆ กับชีวิตในวัยเรียนไปเรียนต่อกลับมาทำเป็นซาวด์อินจิเนียร์ทำเสียงพวกโฆษณาครับก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาทำอาชีพนี้จริงพวกแอนนอลเซอร์ตัวจริงเลยเรามาอยู่ในสายงานนี้แบบโดยตรงแล้วนะน่าจะพยายามหาลู่ทางเข้ามาทำงานนี้อย่างที่เราต้องการเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตั้งใจทำอาชีพนี้แล้วเวลาทำงานเนี่ยมันมีสคริปต์ของจริงอยู่แล้วเราก็เลยเก็บพวกสคริปต์พวกนี้กลับมาบ้านแล้วก็กลับมาอัดเสียงที่บ้านพอละ 2-3 ตัวพอได้จํานวนนึงเนี่ยก็ไลฟ์ใส่ซีดีหลังเลิกงานก็ไปส่งตามเพื่อนเสียงด้านนะครับเสียงด้านนะครับฝากหน่อยนะครับฝากขายหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีงานหรอกแต่พอไปสักพักนึงเค้าเริ่มขายเสียงแล้วได้มันก็เริ่มมีงานจริงๆแล้วเค้าก็เริ่มขายไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆกระเถิบเข้าอาชีพนี้ตอนเนี้ยก็เต็มตัวแล้วครับเห็นอะไรก็อ่านแบบขับรถอยู่เห็นพวกป้ายโฆษณาตามทางด่วนอะไรเงี้ยอ่านให้หมดอ่านแบบที่เราเคยได้ยินเวลาเราอัดเสียงแอนนอลเซอร์จริงๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกโฆษณาแบบใน YouTube ที่เราชอบเปิดข้ามใช่ไหมก็ต้องเปิดข้ามก็ลองฟังวิธีที่เขาออกเสียงแล้วก็ทำตามเลยผมก็ทำแบบนั้นแหละหรือว่าตอนที่ทำงานอัดเสียงแอนนอลเซอร์จริงๆเนี่ยพอหลังจากที่พี่ก็อัดเสียงเสร็จแล้วก็เข้าไปปรึกษาเขาว่าพี่งานแบบนี้โฆษณาแบบนี้เราควรจะต้องใช้เสียงยังไงควรจะต้องคิดยังไงก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่เขามาอะไรเงี้ยครับพอลูกค้าเขาเลือกเสียงเราแล้วเนี่ยหนึ่งวันก่อนที่เราจะไปเนี่ยแล้วเราขอสคริปต์เข้ามาได้เนี่ยก็เอามาซ้อมอ่านให้เข้าปากถึงเวลาอัดจริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักมากแล้วเราจะได้เข้าใจฟิลของโฆษณาเราจะได้ไม่ไปเสียเวลาในห้องอัดถ้าวันไหนที่ผมจะต้องทำงานตอนเช้าๆอย่างเงี้ยสมมติคิวงาน10โมงผมต้องตื่นตั้งแต่7โมงแล้วเพราะเสียงเรามันก็มีเวลาตื่นนอนของมันเหมือนกันตื่นมาตอนอาบน้ำเงี้ยร้องเพลงในห้องน้ำก่อนเลยเหมือนเป็นการวอร์มในตัวสักพักนึงเดี๋ยวเสียงมันเริ่มสตาร์ตัวมันเองอะไรเงี้ยจบเอกไว้มาผมก็เลยรู้วิธีวอร์มมันก็จะมีแบบเป่าปากอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆให้เหมือนกล้ามเนื้อแถวปากเนี่ยมันไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
1: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวัน
0: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวันแต่วายพอให้ใส่เสื้อผ้ายังฟิตเปรี้ยอยู่เลยแกเริ่มแรกอาจจะแบบเฮ้ยเราคิดถูกก่อนก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้ามาทำอาชีพนี้ได้แล้วแสดงว่าเราก็มีความสามารถแล้วเนาะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมานั่งลดความสามารถของเราว่าแบบเราเป็นนิวบี้เราต้องคิดถูกอะไรเงี้ยก็คิดเท่าที่เขาคิดกันปกติเลยก็ได้ครับไปลองไปถามราคาว่าแบบเขาคิดกันขนาดไหนก็คิดเท่านั้นนะครับเราไม่ควรไปคิดว่าเราควรจะลดราคาเพื่อให้เท่าความสามารถเราแต่เราควรจะต้องเพิ่มความสามารถเราให้เท่ากับราคามาตรฐานมากกว่ารายได้ของอาชีพนี้นะครับก็ต่อครั้งก็จะเป็นแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีหลายเวอร์ชันหน่อยก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นมาต่อเดือนผมเคยทำได้มากสุดก็หลักแสนอย่างถ้าเป็นพี่ๆที่เป็นannouncer หรือ voice over artist คนอื่นเนี่ยเขาอย่างมากก็อาจจะซื้อไมค์ติดมือถือสักอันนึงเผื่อว่าลูกค้าไม่สามารถเข้าสตูดิโอได้แล้วเราต้องอัดเสียงส่งไปหรือว่าอัดเป็นเดโมส่งไปแต่ของผมคือ

คือด้วยความที่ผมเป็นซาวด์เอนจิเนียร์มาก่อนเนี่ยก็เลยมีไมค์มีซาวด์การ์ดหรือว่าออดิโออินเทอร์เฟซสำหรับคนที่อยากจะมาทำอาชีพนี้นะครับต้องจบเอกวอยซ์ไหมต้องเสียงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทุกคนทำอาชีพนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าโฆษณาทุกตัวอยากจะได้เสียงเท่ๆเสียงหล่อๆหรือเสียงสวยๆอะไรเงี้ยมันก็มีโฆษณาอีกตั้งหลายแนวอยากได้เสียงตลกอยากได้เสียงดุๆมันเป็นไปได้หมดนะครับขอแค่แบบเราแบบตั้งใจทำตั้งใจซ้อมตีความบทตีความสคริปต์ได้ก็ทำได้ทุกคนครับมาดูกันดีกว่าว่าปีนี้จะมีศัพท์อะไรยั่วๆบทเกินต้านทานที่จะทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกด Follow ทุกช่องทางของวีมให้ดนกันด้วยนะครับผมได้อะไรจากดุริยางคศิลป์เอามาอะแดปใช้ในอาชีพนี้นะครับผมรู้วิธีการวอร์มเสียงการใช้เสียงยิ่งเป็นนักร้องเนี่ยเวลาร้องเพลงมันต้องมีไดนามิกครับมูดโทนอะไรพวกนี้มันสำคัญกับการอ่านโฆษณามากเราจะเข้าใจเราก็จะเก็ตสิ่งที่เอนจิเนียร์พยายามบอกเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วนอกจากนักพากย์เสียงเนี่ยตอนนี้ผมก็เรียกว่าฮ็อบบี้แล้วกันทำ YouTube ผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์การอัดเสียงสำหรับบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าพอดแคสเตอร์นะครับแบบสอนแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันน่าจะเอามาสอนคนได้ผมก็เลยอยากจะมาสอนเรื่องนี้นายมีภาพดีแล้วนะนายจัดไฟดีแล้วนะงั้นเราก็อยากจะมาสอนเรื่องเสียงให้นายทำเสียงให้ดีด้วยก็จะดูเป็นโปรเฟสชันนอลมากขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen s tStamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P I S T I L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: รู้หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอศักและพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอศักองค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะ บูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธาน

กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้หงกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิตเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา9นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑแห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจะอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธรัฐสวิส

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทมโดยในปี2560จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็น 99.20 และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้ง
ท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู๋จื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการคนละขาดทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีและบุคคลต้นแบบโรมโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรางเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงไอทนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพศหาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม

เวลา 14:30 น.ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดแม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกศรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดบิรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา

0: 9:45 น.ณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speak ตอนนี้เรานำเสนอเจ้า2ตัวนี้ค่ะแต่ตัวหนึ่งรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าชูก้าไกลเดอร์หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์2ชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ของบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือนในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะเสร็จเนี่ยนี่ก็เป็นรูที่กระต่าย

0: ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี้
1: คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
0: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิด นะครับครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมติได้สัก3ครอก4ครอกอาตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีนึง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีนึงเนี่ยโหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
1: มาอีกที่นึงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์แล้วเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกลเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกลเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้นะคะระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
3: พอจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
3: จะมีนม
2: ใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ร้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ร้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มตัว white face ด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะ แล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
1: ชูการ์ไกลเดอร์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
4: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่30,000-40,000อยู่อะค่ะ
1: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
5: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอ่ะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าเออฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
1: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
0: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท่อน้ำตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10-20 ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดคั่งได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจป่ะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
1: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายเนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างหนึ่งที่คุณหมอพบค่ะ
0: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
1: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
0: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งนี้ตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
1: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อน้ำตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อน้ำตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
1: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
0: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาว ด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้มันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
1: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะกูตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
0: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
1: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างและถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
0: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
1: มาที่ฝั่งของชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูการ์นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆคือก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
1: และอีกเสียงนึงนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
2: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เราเขาได้กลิ่นอะไรต่างๆปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
1: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
2: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกลเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
1: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูการ์ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
6: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
7: เลียมากไหมคะ
6: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
2: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
7: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนัง
2: เดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆเล็กๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อเราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันหนักมากขึ้นจะยิ่งทําให้เขาไปเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันน่ะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
1: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
0: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับครับก็อย่างเงี้ยฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
8: ้ก็ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
0: แล้วจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจแล้วก็จะมาช่วยกันนะครับ
8: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายอะค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอ่ะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะอ่ะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักนึงแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอ่ะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
9: พอดีเกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
10: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องคุณต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
0: ส
1: ่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Draft เป็นพัน

0: ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยและขนาดไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
1: กระต่ายที่ยังไม่อยากนมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบเฮ้ยกระต่ายแค่ตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแค่ตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคระของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
0: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูการ์สองตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
2: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูการ์ไกลเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ไกลเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเอาเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัวนึงนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวณตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทับว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการ

0: อัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุนึงถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทําให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัว2ขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินทร์ มีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรชมก่อนเลยครับทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์เศษพรีเมียมจากจังหวัดชุมพรส่งตรงตลาดอตก.กรุงเทพเจาะตลาดคุณภาพราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทพื้นที่พึ่งยามยากตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังขายอาหารราคาถูก 5-25 บาทขายไวมีกำไรถูกใจทั้งคนซื้อคนขายมาปูโพพาไปเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกตำบลคำน้ำสร้างจังหวัดยะโสธรเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณหลายแขนงจะอยู่หรือว่าหายเนี่ยก็ด้วยคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสืบทอดกันอย่างการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณของชาวบ้านเดินกลุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือเป็นประเพณีของชุมชนกันด้วยครับตอนนี้ก็นำน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกทำกันนะครับแล้วก็ใช้ความสามัคคีเป็นวิธีการทำบุญหาเงินเข้าวัดที่เขาสืบทอดกันมาเป็นประเพณียาวนานครับความคึกคักของบรรดาเด็กนักเรียนที่มาช่วยผู้สูงอายุทำข้าวเม่าพอกนะครับเหมือนกับสมัยที่70กว่าปีก่อนที่ตอนผู้สูงอายุยังเคยเป็นเด็กๆจนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำข้าวเม่าพอกมาวันนี้ก็มาสอนให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญาและก็ประเพณีของชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจัง

0: วัดพิษณุโลกกันนะครับนี่เป็นการใช้ความสามัคคีทำบุญหาเงินเข้าวัดนะครับล้วนมาด้วยใจทั้งสิ้นไม่มีการว่าจ้างมาทั้งนั้นนะครับใครที่ว่างจากงานก็จะมาลงแรงช่วยกันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยครับเนื่องจากว่าวัดเนินกลุ่มนะครับจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานระหว่างวันที่14กันยายนไปจนถึง22กันยายนนี้ครับตามโครงการบวรการขับเคลื่อนหมู่บ้านคุณธรรมด้วยพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนกลุ่มนักเรียนนะครับก็มาจับกลุ่มช่วยกันทำข้าวเม่าทอดนะครับทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมใบตองมะพร้าวกล้วยครับรวมถึงการทอดข้าวเม่าด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าปีนี้วัดเปิดจำหน่ายข้าวเม่าพอกสูตรโบราณกันแล้วนะครับแพละ30บาทเพื่อหาเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็เดินทางกันมาเข้าแถวเพื่อรอคิวซื้อข้าวเม่าพอกแบบจำกัดด้วยครับจำนวนคนละไม่เกิน10แพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรได้ลองกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวตามความเชื่อและความเคารพนับถือหลวงพ่อปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่มครับ
1: ก็ปั้นแล้วก็ปอกกล้วยแล้วเอามาปั้นกับแป้งอันนี้แป้งอะไรนะ
2: แป้ง
1: ข้าวเม่าค่ะ
3: โอ้เป็นไงบ้างครับมาช่วยที่นี่แล้วเราความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาความมาทำข้าวเม่า
3: โอเคแล้วเราก่อนหน้านี้นี่เคยมาทำไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยมาทำ
1: อันนี้คือครั้งแรก
3: ครั้งแรกเลยนะหน
1: ู
3: เคยมากินข้าวเม่า
1: เคยค่ะเคยค่ะ
3: รสชาติเป็นไงลูก
1: รสชาติหวานอร่อยแล้วก็กรอบๆ
4: เหมือนอะไรอ่ะแม่สอนลูกลูกสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนจากวัย70ล้นไป40 50คือก็มีคนสำรองไปเรื่อยๆในเมื่อสมมุติอย่างคนพูดล่วงลับไปแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนนบโรงเรียนประชานุกวงเขาก็จะเอาเด็กมาหัดทำเป็นสิ่งบางอย่างว่าแบบนี้นะลูกทำแบบนี้นะอะไรคือเป็นวันข้างหน้าที่สืบการประเพณีของเราไปอะจ้ะ
0: การมาซื้อข้าวเม่าหลวงพ่อปั้นนะครับทุกปีต้องมีการจับบัตรคิวกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลารอยาวนานเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าทอดไม่ทันต่อความต้องการก็เลยต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ค่อยมารับนะครับชาวบ้านเนินกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อถือศรัทธาเคารพนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถ้าได้มากินข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ละวันเนี่ยขายดีคุณผู้ชมวันละ 40,000 บาทนะครับและปีนี้ก็มีคนใจบุญครับบริจาคข้าวของวัตถุดิบต่างๆมาให้ช่วยกันทำด้วยหลังจากนั้นนะครับเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆแล้วที่เหลือก็นำไปถวายวัดเนินกลุ่มต่อไปครับใครอยากไปเที่ยวงานหรือว่าไปลองชิมข้าวเม่าทอดกันนะครับยังไปเที่ยวกันได้อยู่เพราะว่า21และ22กันยายนนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มจัดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็ไปลองกินข้าวเม่าพอกสูตรโบราณแบบนี้ด้วยครับอาชีพทำเงินแล้วก็ได้ทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะครับมีชาวบ้านเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนะครับเพื่อจับส่งขายกับลูกค้าที่สนใจนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเต้นแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าไปซื้อกุ้งฝอยกันต่อเนื่องเลยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300ถึง400บาทอยู่ที่ยะโสธรครับใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านพักหมู่4บ้านขี้เหล็กตำบลลุมพุกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งติดกับหนองน้ำสาธารณะอยู่แล้วด้วยมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับเนื่องจากว่าเห็นในหนองน้ำสาธารณะก็มีกุ้งฝอยตามธรรมชาติเยอะอยู่แล้วครับเลยจับมาเลี้ยงในบ่อของตัวเองเพื่อขยายพันธุ์นะครับจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างมากมายนะครับตอนนี้จากเดิมที่เคยเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมันจะยากหน่อยเพราะว่าคันบ่อถูกน้ำกัดเซาะจนขาดส่งผลให้มีปลาตามธรรมชาติมันจะเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ไปกินกุ้งจนเกือบหมดนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งในบ่อพลาสติกแทนนะครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ2เดือนให้อาหารตอนเช้าตอนเย็นนะครับกุ้งฝอยก็โตไวแล้วก็จับขายได้ครับนี่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่กับบ้านนะครับของนางสาวสุพิชาบุญประคมอายุ23ปีเลี้ยงกุ้งฝอยเรื่อยๆมากว่า2ปีแล้วนะครับเลี้ยงแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ2เดือนก็จับส่งขายได้ขีดละ30บาทหรือว่ากิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้ครับจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำกันหน่อยสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำสกปรกมากเกินไปแล้วก็กุ้งจะได้ไม่ตายกุ้งจะได้สะอาด

0: ด้วยครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากเลยครับขายดีจนแทบจะไม่พอขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อต่อเนื่องกันแทบทุกวันส่วนอาหารที่ให้กุ้งฝอยกินก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมเป็นพวกสาหร่ายหางกระรอกที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยครับแล้วก็หัวอาหารปลาดุกและข้าวเจ้าหุงสุกก็กินได้ครับ
1: รายได้ก็วันละ300-400บางวันได้เยอะก็ได้เยอะเยอะค่ะ
2: ขายยังไง
1: ขีดละ30กิโลละ300ค่ะ
2: แล้วความต้องการของลูกค้าเป็นไง
1: ก็มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่ามันขาดตลาดแบบสดๆแบบนี
2: ้ไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
3: เรามีร้านอาหารแล้วเราเลยติดต่อประมาณ
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นบางรอบ
0: กุ้งฝอยครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างที่นิยมกันเลยคุณผู้ชมต้องนี่ครับกุ้งเต้นนะครับเป็นเมนูยอดนิยมที่มักจะทำกินกันเป็นประจำนะครับขั้นตอนก็ทำไม่ยุ่งยากครับเอากุ้งฝอยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจัดๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้เมนูอร่อยแล้วหรือว่าจะเป็นกุ้งไข่เจียวกุ้งทอดมันน้ำพริกกุ้งได้อีกหลายเมนูเลยครับตัวน้องเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยบอกว่าบางวันคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อที่บ้านเยอะมากทำรายได้ขายได้วันละ 1,000 บาทก็มีก็ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับที่บ้านแล้วก็มีรายได้ดีด้วยครับชมที่มีกำลังทรัพย์นะครับและอยากจะลองอุดหนุนทุเรียนระดับพรีเมียมนะครับที่เขาตั้งใจปลูกดูแลอย่างดีครับช่วงนี้มีทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงพันเมืองนนท์นะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเขาส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับขีดละ400บาทหรือว่ากิโลกรัมละ 4,000 บาทนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมากเลยครับช่วงนี้สวนนายกก้อยพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของนายนิคมศิลปะสอนกำลังเก็บทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์นะครับเพื่อส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวแหล่งใหญ่ที่สุดของถ้ำสิงห์หลังจากรับมรดกตกทอดสวนทุเรียนต่อจากคุณพ่อมาครับสมัยก่อนเนี่ยชาวสวนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูกกาแฟกล้วยนะครับสวนทุเรียนยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักคุณพ่อก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำทุเรียนก้านยาวมาปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันนี้ครับทุเรียนก้านยาวนายกก้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่ารายอื่นๆนะครับเขาหันไปปลูกทุเรียนหมอนทองกันที่นี่ก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับและจะดูแลผลผลิตให้ดีที่สุดนะครับโดยดูแลแบบอินทรีย์ 100% เลยให้ได้รูปทรงที่สวยแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีออสมือหนึ่งก้านยาวรับเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเนี่ยมารับซื้อแล้วก็คัดเลือกตัดลูกส่งตลาดอตก.ทุกปีครับจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองหลวงของแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและก้านยาวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดของภาคใต้และเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดจันทบุรีครับด้วยปัจจัยหลักที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากด้วยครับ
4: ต้นพันธุ์ที่พวกเรานำมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับสมัยก่อนก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์ดีมาดังนั้นเนี่ยก้านยาวของตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยจึงเอาต้นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วไปทาบกิ่งก้านยาวที่นนทบุรีแล้วเอามาปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์เราก
5: ินแล้วละมุนลิ้นทานแล้วละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้านยาวที่ได้รสชาติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นที่นี่นะครับก้านยาวเมืองนนตอนนี้หายากแต่ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำสิงห์
0: พ่อค้าที่มารับซื้อครับเขาจะบรรจงเลือกตัดทุเรียนก้านยาวจากในสวนทุกลูกเลยครับคัดทั้งรูปทรงคัดเบอร์คัดขนาดส่งไปตามแผงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับและทุเรียนส่วนใหญ่ที่จะนำมาจากตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองคำเลยนะครับรสชาติอร่อยบ่มแค่ 2-3 วันก็พร้อมกินได้เลยครับที่นี่เขาการันตีว่าทุเรียนก้านยาวรสชาติดีจริงๆเป็นเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งนะครับส่งขายถึงตลาดอตก.กันนะครับใครมีโอกาสไปเดินห้าไม่ลำบากเรื่องกำลังทรัพย์ก็ลองอุดหนุนชิมดูกันได้ครับชีวิตชาวสวนในจังหวัดสงขลาครับจากที่เคยทำสวนยางตอนนี้เปลี่ยนพืชไปปลูกนะครับเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเพราะว่าหันไปปลูกสละสร้างรายได้เดือนหนึ่งนะครับหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกสละให้กับคนที่สนใจผลิตสละให้ได้คุณภาพครับ
6: พอผสมแล้วเราก็ชั่วว่า
0: ปรับเปลี่ยน

0: พื้นที่4ไร่จากที่เคยปลูกยางพาราครับมาปลูกสละที่สวนของนายจรูญพรหมจันทร์เกษตรกรพื้นที่หมู่8ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปลูกต้นสละพันธุ์สุมาลีมา7ปีแล้วคุณผู้ชมโดยปลูกเต็มพื้นที่4ไร่ครับในระยะห่าง7เมตรแบบสลับฟันปลาต้นสละเนี่ยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุ3ปีเลยครับแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีด้วยมีรายได้ตอนนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคากิโลกรัมละ40ถึง50บาทเดือนหนึ่งเก็บผลผลิตได้ตันนะครับเมื่อเทียบกับสวนยางพารารายได้จากยางพารา1ไร่เท่ากับต้นสละเพียง1ต้นเองนะครับในระยะเวลา1ปีแล้วก็ดูแลทำรั้วรอบต้นสละเอาไว้ด้วยครับสำหรับผูกมัดช่อสละที่เริ่มจะออกผลเพื่อให้มีความสวยงามทั้งยังทำให้ช่อลูกสละเนี่ยไม่ถึงพื้นดินนะครับลดความเสี่ยงที่จะเน่าเสียลงได้จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนวันนี้ผ่านไป7ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันแล้วนะครับตลาดรับซื้อไม่อั้นจะมีก็เพียงช่วงที่ผลไม้ตามฤดูกาลออกมาเยอะแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันเท่านั้นนะครับที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ด้วยการนำไปแปรรูปต่อครับ
1: ถึงผลผลิตตัวนี้ก็บอกว่าสาระหนึ่งก่อเทียบกับอย่างหนึ่งรายผลผลิตต่อปีนะต่อปีก็ตามเดียวผมในผลผลิตก็คิดว่าใกล้เคียงนะถึงว่าไม่ตรงปีกอะน่าจะเป็นไม่ได้ว่าตาวกับอย่างแต่ว่าได้คิดแล้วว่านี่ที่รายก็รายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณที่หมื่นถึงห้าหมื่นที่รายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่กับเราต้องขยันประทุมดอกกันเพราะเราจะเราไม่ประทุมดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับไม่ติดโรคตัวนี
0: ้นอกจากนี้ครับยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชสละเป็นพืชแซมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชหลักก็ได้เหมือนกันให้ปลูกอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้ทั้งไปดูงานด้วยก็ได้นะครับไปเป็นกันหมู่คณะหรือว่าจะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนลองชิมกันนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869645561ครับไปอุดหนุนของดีราคาถูกนะครับพื้นที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านกันที่จังหวัดตรังนะครับมีตลาดโต้รุ่งท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับขายอาหารราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทนะครับให้เลือกซื้อกันได้หลากหลายอย่างเลยส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีร้านข้าวราดแกง10บาทนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆและเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นด้วยครับข้าวราดแกงราคา10บาทยังมีจริงนะครับต้องมาที่ร้านตำโอ่งเป็นร้านอาหารข้าวราดแกงที่บ้านหนองยับล่องหมู่1ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เส้นทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงจะต้องผ่านร้านตำโอ่งร้านนี้ครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนเช้า7โมงนะครับไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นก็หมดแล้วทำกับข้าวมาขายวันละ10อย่างคุณผู้ชมแม่ค้าเขาจะตักกับข้าวใส่จานหรือว่าถ้วยเนี่ยวางเรียงไว้ในราคาจานละ10บาทเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกหยิบเอาเองนะครับส่วนข้าวเปล่าก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นเลยครับและมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรแก้วละ10บาทอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับส่วนเมนูหลักๆที่ทำแต่ละวันนะครับถ้าเป็นประจำเลยก็จะมีพวกหลนเต้าเจี้ยวหมูสับแผนงหมูแกงเขียวหวานลาบแล้วก็คอหมูย่างครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันนั้นจะหาวัตถุดิบอะไรมาขายได้บ้างก็จะทำให้ครบ10อย่างครับ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราย้อนสอนเราลองดูว่าถ้าเราขายปริมาณน้อยราคาถูกให้มันสมดุลกันระหว่างปริมาณกับราคาแต่คนจำนวนมากสามารถมาเลือกกินได้เป็นทางอีกหนึ่งทางเลือก
3: ก็คือเน้นปริมาณลูกค้า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ก็คือถึงจะคุ้มค่าถ้าลูกค้าเยอะเราก็คุ้ม
2: คุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยเราทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำหมดแน่ๆอย่างเช่นวันนี้ก็ประทับใจมากก็หมดเร็วก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับ
3: ก็หมดทุกวัน
2: ค่ะหมดวัน
0: ใครที่อยากจะไปลองชิมกันนะครับอุดหนุนกันได้ไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ากลัวไปเกอร์ก็สอบถามกันก่อนได้ครับ0991450058ครับที่พึ่งยามยากอีกที่ต้องมาที่ตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ คึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เขาแห่มาซื้อของกินกันนะครับที่นี่ขายทั้งข้าวแกงขนมจีนขนมสดขนมหวานต่างๆราคาแสนถูกคุณผู้ชมมีให้ซื้อตั้ง

5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับนับว่าหากินได้ยากแล้วนะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาขายของถูกได้เนี่ยแม้ว่ากำไรจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเขาเน้นทำขายในปริมาณเยอะๆนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะแห่มาซื้อกันเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งในขณะที่ปริมาณอาหารของแต่ละร้านนะครับที่กองให้เห็นเป็นพเนินกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเน้นขายปริมาณมากขายเร็วขึ้นด้วยก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับจากตลาดโต้รุ่งที่เขาเริ่มขายกันหัวค่ำก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะครับมาขายตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันนะครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าก็เลยมาออกันแน่นร้านส่วนโซนขนมสดเบเกอรี่นะครับมีกล่องละ5บาท10บาทก็มีครับคึกคักไม่แพ้กันมีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแวะเวียนกันมาซื้อขนมกันเยอะมากครับแม่ค้าขนมสดเบเกอรี่เนี่ยบอกว่าขนมสดจะขายมาแล้วประมาณ4ปีคุณผู้ชมที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาทไปจนถึง20บาทเองนะครับเน้นขายปริมาณมากเหมือนกันแม้ว่าของจะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าตัวเองก็ยังคงมีกำไรได้นิดหน่อยเพราะว่ายังขายได้ดีครับอย่างช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าปลีกจะมาซื้อกันเยอะนะครับส่วนตอนเช้าตรู่หน่อยก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อของในร้านค้าเพื่อเอาไปขายต่อกันนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การขายของแต่ละร้านนะครับจะขายไม่แพงแล้วนะครับคุณผู้ชมดึงดูดด้วยการขายของ10บาท15บาท20บาทแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขายได้เยอะก็ยังพอมีกำไรดีกว่าของเหลือทิ้งไปแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกในพื้นที่ของตำบลคำนำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรกันนะครับล่าสุดนี้ผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตามไปชมกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ไปชมความสวยงามของถ้ำทรายทองบ้านทรายทองตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องเดินเท้าขึ้นไปโดยมีระยะทางประมาณ800เมตรเป็นเส้นทางธรรมชาติบางช่วงมีโขดหินเล็กน้อยเรียงรายและมีความสูงชันเล็กน้อยค่ะเดิมทีถ้ำทรายทองเคยมีพระสงฆ์เข้าไปธุดงค์จำพรรษาแต่ต่อมาพระสงฆ์ได้ย้ายออกไปสร้างวัดอยู่บริเวณเชิงเขาจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านที่เดินไปหาวัตถุดิบตามธรรมชาติและแวะเวียนเข้าไปพักหรือหลบฝนก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัจจุบันค่ะ
1: ถ้ำอย่างนี้เป็นถ้ำตั้งแต่สมัยโบราณและคือบอกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันมีถ้ำแล้วก็มีพระสงฆ์เข้ามาแวะเวียนจำพรรษาจาริกทุดงนะครับทีนี้แต่ยังไม่เป็นวัดเพิ่งมาเป็นวัดสมัยปู่ยิ้มเข้าประจำพรรษาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ทุรกันดารท่านเองก็ชราภาพก็ขึ้นลงลำบากเขาก็เลยไปตั้งเป็นที่พักสงฆ์อยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จำศีลภาวนานั่งสมาธินั่งสมาธิปีกวิเวกแล้วก็ในวันสำคัญก็เพิ่งจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้ตรงที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่สมถะไม่มีอะไรมีแต่เทียนมีแต่ธูปแค่นั้นเป็นท่านผมเห็นเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแล้วเพิ่งหิวแล้ว
0: เด
1: ิน
0: มากี่ร้อยเมตรแล้วคะตอนนี้
1: ไปคุ้มรู้สึกว่า10กิโลครับที่จริงประมาณ600ครับแต่ว่าคุ้มรู้สึกกันนะ
2: โอ้โหของบ้านน้ำ
0: ที่เราเดินขึ้นมานะคะจริงๆแล้วรถก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นรถขับขึ้น4ล้อเท่านั้นค่ะเพราะว่าตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะอีก100เมตรนะคะเหนื่อยมากพื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากยอดภูไหลผ่านลงมาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ
3: มันจะมีน้ำตลอดปีคือมันคล้ายๆว่ามันเป็นหินนะแต่ว่าข้างล่างมันอาจจะมันสามารถ
2: ออกบ่อน้ำออกบ่ออ
3: าจจะไม่ใช่หินที่เป็นแบบชั้นหินทั้งหมดอาจจะเป็นมันจะเป็นหินมาซ้อนกันน้ำถึงซึมเข้ามาได้คือน้ำจะมีตลอดปีนี่คือน้ำจะไม่ขาดในหน้าแรง
4: ก็ยกลึกด้วยนะนี
0: ่ลึกปัจจุบันนี้คือในหมู่บ้านก็ใช้น้ำตรงนี้หรอคะ
3: ก็ที่วัดก็เอาน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือใช้ระบบการรักน้ำลงไปก็เอาสายยางมาแล้วก็ทำวาล์วปิดลงล่างเลยคือใช้ระบบการรักน้ำเอา

0: ใหญ่มากมากค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะคะ
1: ถึงจะพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำไซทองหรือถ้ำเตาหางเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเตาหางเตาโบราณที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
2: พอมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนก็ขึ้นมาตามประวัติเขาตอนนี้นะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำข้างข่าวภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาอีสานนี่ว่าถ้ำอีเกียนะก็มีคนอีกหลายๆคนบอกว่ามาเห็นแล้วว่าน่าจะมันเหมือนกับเตาหางนะเตาหางใครว่าเป็นเตาใช้ฟืนไม่ใช่เตาอังโล่นะไม่ใช่เตาสามขาที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเตาหางที่เขาจะขุดในคันนาแล้วก็ให้มันป่องแล้วก็เอาอะไรตั้งเอาไว้เหมือนกับที่เราเห็นนะสภาพและใช้ฟืนสอดเข้าข้างล่างดังเป็นไฟขึ้นข้างบนจะมีเตาอยู่ตรงนั้นเป็นเตาชั่วคราวเป็นเจ้าชาวพันธุ์เขาทำกันนี่คือที่เรียกกันพอต่อมาก็มีคนขึ้นมาข้างบนนี่เขาก็มาพวกผ่านป่าพวกอะไรนี่ทราบที่เขาทราบมาถ้ามีฝนตกมีอะไรเขาก็เข้ามาหลบอยู่ตรงนี้ได้
1: เดินเข้ามาในถ้ำจะเจอกับปล่องที่มีแสงแดดส่องสว่างสร้างความสวยงามและแปลกตาไม่น้อยแต่หากเราเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนจะเจอกับลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถมองลงมายังปล่องด้านล่างได้เช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะสามารถเดินเชื่อมเข้าหากันได้ทุกปล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรากของต้นไทรค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไทรทองนั่นเองค่ะ
1: จากการเดินสำรวจภายในถ้ำมีห้องโถง3ห้องห้องโถงแรกจะมีห้องขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปได้อย่างสบายมีปล่องขนาดกว้างมีลมพัดผ่านค่ะโถงกลางค่อนข้างมืดเดิมทีเคยมีพระสงฆ์เข้ามาทุดงจำพรรษาจึงทำให้ยังคงมีของใช้บางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ค่ะเดินต่อมาอีกนิดก็มาเจอกับปล่องที่2ซึ่งปล่องนี้มีความสวยงามเพราะมีรากไม้เกาะตามลานหินเป็นศิลปะที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
0: บริเวณในถ้ำนี้นะคะก็เดินแบบสะดวกสบายมากๆค่ะปล่องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีมอสเนี่ยเกาะสีเขียวๆนี่สร้างความสวยงามมากๆค่ะรวมถึงมีรากไม้นะคะเกาะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะคะสวยงามมากค่ะ
1: เดินบุดเข้ามาทางเชื่อมเราก็มาเจอกับห้องโถงที่3ห้องโถงนี้ค่อนข้างต่ำและมืดแต่ก็ยังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาจากปล่องค่ะ
0: หลังจากที่เราเดินมาเส้นทางเชื่อมเมื่อกี้นะคะจากปล่องที่2ค่ะก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปล่องที่3นะคะปล่องที่3ค่ะและบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราเดินเนี่ยต้องก้มหัวเล็กน้อย
1: หลังนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถ้ำไทรทองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างและผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าม
3: ันต้องทานตรงนี้มันจะลักษณะทางธรรมชาติมันจะเป็นถ้ำตรงนี้คือเล่าสู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่ทราบหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบยังไม่เคยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้คนโบราณเขาก็เล่าว่ามันเป็นที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่แล้วลักษณะในการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องอาศัยสื่อแล้วก็อนาคตผมผลักดันอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกำลังพัฒนาให้โซนของเราเนี่ยมันจะมีที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองนอนะครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกกปุงนะครับตรงนี้วัดถ้ำไทรทองเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายนะครับคือหมายถึงว่าคือเดินขึ้นมาก็ไม่เท่าไหร่เดินขึ้นมาเหงื่อก็ยังไม่เท่าไหร่ประมาณ800เมตร
1: บนภูลูกนี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบ

0: ช่วงนี้ตรงกับฤดูฝนทำให้ต้นไม้แตกใบเขียวปกคลุมจึงร่มรื่นอากาศเย็นสบายและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนอกจากนี้ยังได้ชมความสวยงามของลานหินที่มีรูปทรงแปลกตาบางก็ทับซ้อนกันบางก็ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นปล่องทะลุลงด้านล่างจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เราได้ชมกันค่ะ
1: พื้นที่ของถ้ำทรายทองเนี่ยด้วยว่าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าเขียวขจีค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็ต้องวางแผนกันด้วยว่าเมื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ธรรมชาติรอบๆนั้นเสียหายไปด้วยนะครับดีเราปิดท้ายกันด้วยสอบตร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ครับมีชื่อว่าต้าสุยต่อศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเบตงเพื่อรองรับการจัดทำพื้นที่ป่านันทนาการในอนาคตครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับ
1: คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
0: โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิทัพซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
1: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
2: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกอร์เนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
1: ครับผม
2: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
1: ครับ
2: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
1: ถึงม.3เลย
2: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
1: อ
2: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
1: ครับผม
2: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
1: ครับผม
2: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน
1: ครับ
2: แล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
1: ครับผม
2: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของเรียนบ้านป่าไม้สกอร์นะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
1: ครับผม
2: ใครมี3วาคุณทํา3วา
1: 3คูณ3วา
2: ใช่ๆพื้นที
1: ่อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
2: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
1: ครับผม
2: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
1: ครับ
2: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วย น้ำผึ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
3: หลากหลายเลยครับ
2: ถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
3: มะละกอนี่ผลไม้สารพัดประโยช
2: น์สุดท้ายเป็นผลไม
3: ้ครับ
2: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
3: ้ครับผม
2: คือเรามองในพื้นที่3x3เราทำได้ครับ
3: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
2: ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของต้องเรียน
0: นั่นไงครับโครงการ3x3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
4: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
5: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: เมื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: ขาดสารอาหาร
0: จะทำยังไง

0: แก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะครับออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนอ้วนก็ต้องอ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่ละ
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่ยได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป1 3เท่านี้ป4 5 6เท่านี้มอเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุรันคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอมีครัวทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กปกติ
1: มาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเขาไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับกลับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: แล้วมาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีเรามีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็น
0: อ
1: ันที่สองเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: ล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่า

0: ข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี้
1: ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
0: ้ประถม
1: ประถม
0: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
1: ้
0: หนึ่งคือห้าช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
1: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
0: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบ่งไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
1: ค่ะไม่เหลือเลย
0: ทำไมมันลดลงอ่ะ
1: ก็เนื่องจากได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
0: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอ
1: ะ
0: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
1: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
0: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่อใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
1: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
0: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
1: เนี่ยจะเลี้ยงอาหารฟรีค่ะวันนี
0: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
2: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: ุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยเหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างงี้ก็ได้
1: ได้ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับ
2: ค
0: ุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขายน
0: ะครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
0: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่ 3x3 นี่สามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว 3x3 เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมกันไหม
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: ก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี่ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่ด้วยแหละเอ้าทำไมไม่กินเลยที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินน่ะต้องตรวจผ่านก่อนนั้นว่าทานเลย
0: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณ

0: เห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
1: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
1: ใช่นะ
0: ครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
1: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
1: ครับผม
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
1: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
1: ครับผม
2: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆนักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนรู้แล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ะไรให้ช่วยไหมคะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษานี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค่ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโนค
1: ่
0: ะ
1: เซตติโนใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปติโนค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ทีเราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนทำไมถึงมาขายของกันดีกว่าก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆใช่ค่ะ
1: ร
0: ู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านายตัวเอง
0: ไม่ใช่ก็ใช่ด้วยนิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: อ๋อแสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีเราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบ

0: เขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทําแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทําอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไหมเราก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนทุกคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปี3หญิงอยู่ปี2ปึ๊บเขาเรียนจบปึ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานอะค่ะซึ่งกระเป๋านั้นก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋านั้นที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: ยังย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนนะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยปะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
1: คนเดียว
0: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝั่งอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีเราก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกันคอนเนคชั่น
0: ใช่ได้คอนเนคชั่นนะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมครับในตอนเรียน
0: จริง BBA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BBAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BBA อะค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่มากิจกรรมด้วยมีกิจการของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นอะแบ่งให้กับอะไร
1: คือเหมือนแบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะก็แผนว่าแบบโอเคคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติ้งค่ะ
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช
1: ่ไหมครับดูกระเป๋าเปล่านี้เลยไหมหรือว่าเป
0: ็
1: น
0: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆเซตติโนมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ Be Make Sure You Look Good ค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบดูดีใช่
1: จะตาย
0: ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้ครั้งยิ่งดูดีขึ้นไปอีก
1: อ๋อและอย่างเราเคยมีฟีดแบคถามลูกค้าแบบมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามแบรนด์เรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับและอย่างตัวเครื่องหนังเองเอามาจากไหนพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคยังไง
1: แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก็
0: ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเลือกหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ก็เป็นล็อตๆได้แล้วผมตอบรับยังไงหลังที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: มันเป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: และจากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน์ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ว่ามีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม
1: ่และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: คนเดียวนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: ในที่อุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องเจอลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มฉายตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนเนี้ยค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักมาก
0: ใช่เพราะว่ามันหนังชนิดเนี้ยมันเป็นหนังที่แบบเป็นลอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานหรือของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงแล้วครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาไงให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: ในลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์มีโปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเออเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้
1: เขา
0: ก็
1: เป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็ข้างเป็นห่วงว่าแบบเออเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซตติโนสอันเนี้ยค่ะช่วงม.6ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออมมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนลักษณะการเก็บออมหรือแบ่งเงินสะสมเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
1: เพราะว่าไว้ก่อนเลย
0: ใช่เพราะถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก
1: ็สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือ
1: แบ่งเหมือนปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันได้ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอ่ะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวก long term อ่ะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นนะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะ
1: เกิดขึ้นมา
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอินเวสต์เป็นแบบ long term อย่างเดียวอ่ะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที่เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็ได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี
0: ้ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากในตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยอ่ะแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณนี้เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ จนเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมุติว่ามันจะมีเงินก้อนนึงแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเงี้ยค่ะไว้สร้างคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ
1: ่
0: ะ
1: และอย่างที่บอกนะสนใจมากที่ยีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือน
1: ไปแฮงเอา
0: ท์ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: แล้วว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าแน่นะคนเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้มันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: คิดว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทำบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับหรือช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบกับปกติ
0: หญิงเรียนด้านปัจจุบันค่ะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อะค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวก cash in flow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่ยังต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใบใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนิดนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช่
1: แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมครับไม่ได้แบบ
0: สนุกค่ะ
1: เฮ้ยเพ่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5ปี10ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
0: ๆใช่
1: เอ๊ะเราอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานหรือปล่อยให้เราทำทุกวันให้ดีที่สุดไป
0: ใช่ค่ะ
1: และในอนาคตมองว่ากิจการสติโน่เนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
0: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอักเซสซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสตอร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบเอาของเราไปฝากขายได้บ้าง
1: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: คงไว้ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
0: คือก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
1: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: และสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้ใ คำแนะนำเขายังไงดี
0: เริ่มออมเงินอะไรคะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจหนึ่งยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออ
1: มก็ต้องมี
0: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือหญิงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
1: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นอย่างนี้ก็เริ่มได้ไหม
0: หญิงว่าเริ่มได้นะคะ
1: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆไม่จำเป็นเลย
0: ใช่ค่ะ

0: ว่านี้ก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยครับ
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
0: ้
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อยู่ยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนทางการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบนักศึกษากันครับ
4: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเขาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตเขาก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านะสาวว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะคะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วว่าอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นมั้ยคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะงั้น1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำงั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามหารู้หานะคะอาจจะหางานทำหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้มันรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่า

0: เงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
1: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะแค่เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็

สารวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรกสเฟียริฟิเคชันนึงแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็นสโมกอีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการแกสโตรโนมีร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนูเวอร์จินโมจิโต้อยู่แล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรเงี้ยครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเปรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มัน

0: ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับหนึ่งอย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตกท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอร่านะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอร่าค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมอริเฟอร่าอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม350กรัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะรวงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: มนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโซนอมี่นะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำรู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทั้งผู้โตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างนะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับ

ท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศครีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแก๊สโทรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศครีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ผลิตไอศกรีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยล้วงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบกรุบครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นช่ำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยแหละครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, Plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ of choice ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่สองต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับ
การทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับ
จะมองดูจากเลเยอร์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิตอลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1
ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้

ให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเมฆของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: เ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
4: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
3: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาเปล่า
4: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
3: จ้าก่อนไอ้เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
5: wow.
3: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
4: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
3: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า

0: จ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาadapt apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
0: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บเขาโค้งนิดนึง
1: โดนนิดนึง
0: พอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้นใช
0: ่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอบนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจออ่ะกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าได้เป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำได้เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกได้เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
0: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีด้วย3นาทีเสร็จแล้ว
1: ใช่
0: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยผมเสียน้อยลง
1: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
0: โดนผม
1: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
0: มันจะโดนดึงเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
0: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็แวบวื
1: ดใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ

0: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
1: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดร์เป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
0: แสดงว่าไอ้ตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
1: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในละคร
0: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดร์เป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
1: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซ็ตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดร์เป่าผมมากกว่าใช่ไดร์เป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
0: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
1: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
0: 15,000 บาท
1: ใช
0: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
1: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดร์เป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
0: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บไปเรื่อยๆ
1: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
0: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
0: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
1: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดร์เป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
0: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
1: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
0: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมอะครับโดยตรงอะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมอะได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
0: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
1: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
0: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
1: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
0: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
1: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
0: โอ้โห
1: ใช่
0: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
1: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
0: องศาเซลเซียส

0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: ี้ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้รอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับใดปอบผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อใดปอบผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ใดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะใดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะใดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้องใช้

0: ือนเจ้าตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: ใช
0: ่ต่อไป
1: ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
0: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆ

0: นิดนึง
1: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นค่าจะหนีบรอบเดียววึบ
0: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
1: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
0: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบร้อนได้ด้วยทำเป็นร้อนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
1: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้ครับว้าวครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
1: เฮ้ยไอตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
0: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
0: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
1: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได้
1: ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู่
1: คือไม่ต้องมีใดก็ได้หรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีใดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
1: พัดลม
0: เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
0: ใช่
1: ถ้าใช้ใดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ใดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
0: ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
1: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
0: ใช่ครับ
1: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
0: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
0: ขอบคุ
1: ณนางแบบแล้วด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายครับ

0: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาเอาไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification นึงแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการ gastronomy ร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์ gastronomyแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่แล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความ

ว้าวลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโอชินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือ1ก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่2ก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกพาร์ทนึงก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือและเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรเงี้ยครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับหนึ่งอย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ย

0: มันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมาที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอร่านะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอร่าค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมอริเฟอราอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วน

ที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโซโนมี่นะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับผมของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอ่ะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแก๊สโซโนมี่ครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วย

งๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ีดไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยลวงพึ่งสดราดด้วยน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรพึ่งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: คลาวด์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นี่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ of choice ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับ
การทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์การทำงานระหว่างการศึกษา

ตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัคร
เป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทําให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับ
เราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือเรซูเม่สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

การช้อปปิ้งออนไลน์นะครับปัจจุบันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับการไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็เหมือนเรานะครับไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือไปซื้อของหรือไปกินอาหารที่ร้านอาหารนะครับเราเวลาเราไปร้านอาหารเราดูยังไงครับว่าร้านนี้จะอร่อยจะสะอาดจะมีบริการที่ดีนะครับโดยปกติเราก็ดูผู้ใช้งานนะครับถ้ามีคนมาทานอาหารเยอะๆก็น่าจะเป็นร้านที่เรียกว่าน่าจะประสบความสำเร็จก็คืออาจจะมีรสชาติอร่อยมีบริการดีมีความสะอาดนะครับเหมือนกันครับการช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือว่าดูว่าเป็นที่นิยมหรือเปล่านะครับก็อาจจะดูจากรีวิวของลูกค้าที่ใช้บริการก่อนหน้านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบางเว็บไซต์บางแหล่งเนี่ยก็จะบอกปริมาณการขายสินค้าด้วยนะครับถ้ามีรีวิวที่ดีมีปริมาณการซื้อขายที่เยอะนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าน่าจะมีความเชื่อถือได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่หากว่าเรายังไม่มั่นใจนะครับเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราอาจจะลองที่จำนวนหรือมูลค่าน้อยหน่อยนะครับเพื่อทดลองว่าส่งของได้จริงหรือเปล่านะครับมีคุณภาพมีการบริการที่ดีหรือเปล่านะครับถัดมานะครับเรื่องการใช้การชำระเงินปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากเลยนะครับจะเป็นจ่ายด้วยการโอนจ่ายด้วยบัตรเครดิตจ่ายด้วย เรียกว่ามาส่งแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับอันนี้เนี่ยก็มีหลากหลายช่องทางนะครับท่านก็สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับตัวท่านเองนะครับสิ่งที่อาจจะมีความน่ากังวลก็คือการจ่ายเงินไปก่อนได้รับสินค้านะครับอันนี้ก็ประเภทโอนเงินก่อนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับส่วนการชำระตอนที่ได้รับของเนี่ยก็อาจจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับเครดิตการ์ดก็น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าประเภทเดบิตการ์ดที่หักเงินไปก่อนนะครับเครดิตการ์ดก็อาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับดูเรื่องของความนิยมนะครับเป็นที่นิยมดูรีวิวต่างๆช่องทางการชำระเงินเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะครับให้มีความปลอดภัยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Hello it's me ฟิล์มเองสวัสดีค่ะโหยหลายๆคนช่วงนี้กำลังเตรียมตัวเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟิล์มเลยมาสอนแต่งหน้าไปเล่นน้ำสงกรานต์กันค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดที่ควรเลือกใช้นะคะควรมี SPF มากกว่า30ค่ะแต่วันนี้ฟิล์มใช้50ไปเลยนะคะแดดมันแรงมากช่วงนี้ทาลงไปเลยนะคะปีที่แล้วฟิล์มไม่อาบน้ำออกจากบ้านอ่ะยังพอรับได้นะแต่ถ้าขาดครีมกันแดดคือแบบอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะอย่าบอกใครนะเขินขั้นตอนต่อไปนะคะฟิล์มจะลงเป็นรองพื้นค่ะรองพื้นที่ใช้เป็นรองพื้นแบบกันน้ำนะคะวันนี้ฟิล์มจะใช้รองพื้นแล้วก็ใช้กับแปรงนะหรือบางคนจะใช้มือก็ได้จะทาให้ดูก่อนข้างนึงละกันให้เห็นความแตกต่างไม่ต้องกลัวนะที่เห็นฟิล์มบกเยอะขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอใช้แปรงใช่ป่ะมันก็จะหายไปด้วยระดับนึงเห็นไหมโอ้หน้านี้โซมมากเลยตายแล้วหน้าศพนี่ได้แล้วเลิศอะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะฟิล์มจะลงแป้งฝุ่นค่ะคือแป้งฝุ่นนี้ไม่ได้ลงเพื่อกันน้ำอะไรนะแป้งฝุ่นโดนน้ำก็ไปแล้วแต่คือฟิล์มจะลงก่อนที่จะลงทูเวย์อีกรอบนึงเพราะว่าถ้าลงแป้งฝุ่นเนี่ยมันทำให้เราหน้าเรียบเนียนมากขึ้นนะไม่ต้องลงหนาค่ะลงให้มันแบบผิวหน้าเราเป็นแบบเรียบเนียนนะคะเสร็จแล้วค่ะฟิล์มจะลงทูเวย์แบบกันน้ำนะคะจะเห็นว่าหน้าเราจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วใต้ตาเราก็จะดูขาวขึ้นด้วยต่อไปนะคะมาถึงงานคิ้วกันบ้างค่ะวันนี้ฟิล์มจะใช้เจลเขียนนิ้วนะคะเอ้ยเจลคิ้วค่ะพูดผิดไม่น่าเล่นเลยบีบลงมานะคะคือเจลเขียนคิ้วอันนี้มันก็เป็นแบบวอเตอร์พรูฟเหมือนกันนะเขียนที่ใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะใช้นิ้วแกะที่หัวคิ้วนิดนึงเนาะให้มันแบบกืนๆไปอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะฟิล์มจะไล่ดั้งนะคะวันนี้ฟิล์มก็จะใช้ไอตัวเจลที่เขียนคิ้วของวันนี้แหละที่มันเป็นสีน้ำตาลเนาะมาแปะๆแล้วก็เบนเอาแทนใครที่มีปีกจมูกบานนะอยากจมูกเล็กภายในฉับพลันใช่ไหมทำงี้นี่ปาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้แล้วก็เบนมันแล้วก็จะแบบว้ายจมูกเล็กว้ายไต่เล้ว
2: ว้ายไต่เล้ว
1: ทำเองชมเองแล้วจะทำไม แค่นั้นยังไม่พอนะคะฟิล์มจะใช้เจลเขียนคิ้วเนี่ยแหละค่ะคอนทัวร์ไปเลยให้หน้าเราดูเรียว ต่อไปนะคะมาถึงงานแก้มค่ะแก้มจะใช้เป็นแบบครีมหรือเป็นแบบติ้นก็ได้นะคะอย่าพูดเสียงยาวนะติ้นนะคะสระอิเสียงสั้นค่ะเราจะทาไปบนแก้มเลยก็ได้นะหรือว่าจะทาที่มือก่อนคือถ้ามือใหม่เนี่ยฟิล์มแนะนำให้ทาที่มือก่อนใช่ป่ะแล้วเราจะได้กะปริมาณถูกว่าเราจะทาบนแก้มขนาดไหนจะมีความรู้สึกว่าแก้มวันนี้จะแดงมากกว่าปกติตอนออกจากบ้านแต่หลังจากนั้นมันก็จะจางและเป็นธรรมชาติในที่สุดแล้วก็อีกข้างนึงนะคะต่อไปนะคะฟิล์มจะมาแต่งตานะวันนี้ฟิล์มจะใช้เป็นติ้นสีชมพูที่อ่อนกว่าเมื่อตะกี้นะฟิล์มใช้สีชมพูเพราะว่ามันจะดูสดใสวันนี้เป็นวันสงกรานต์มันร้องอยู่ป่ะมันเพลงอะไรอยู่ดีก็เข้ามาในหัวโยนปะโชนโชซึ่งโยกซึ่งโยนเย้าเยือนหยวดใจชอบต่อมาค่ะฟิล์มจะใช้เป็นสีชมพูอมส้มประกายทองไม่รู้ว่าเรียกว่าสีว่าอะไรแต่มันคือชมพูอมส้มประกายทองนี่แหละคือฟิล์มชอบมากมันจะแบบมีความกักเพชรมีความแวววาวฟิล์มจะทาไปที่ครึ่งตาหน้านี่แล้วก็เกลี่ยมาถึงบริเวณหัวตานะคะว้าย แพงเวอร์ดีอะนอกจากนั้นนะคะฟิล์มจะใช้ตัวไฮไลท์นะที่เป็นแบบครีมนะคะและเราก็จะไฮไลท์ที่หนกแก้มตามนี้อุตตะ so expensive เป็นไงกรีดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์ก็จะใช้เป็นแบบ waterproof นะคะจะกรีดเยอะกรีดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะวันนี้จะเขียนตาแบบตกๆให้มันดูน่ารักตะมูตะมิคืออะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะหลังจากกรีดตาด้านบนเสร็จแล้วนะคะฟิล์มจะมากรีดด้านล่างค่ะแต่ว่าจะกรีดแค่นิดเดียวเท่านั้นนะให้ตาเราดูโตมากขึ้นแค่นี้พอช่วงๆแล้วหลิ่งหุ้ยมาเองในวันสงกรานต์หลังจากกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตาฟิล์มนี่โตขึ้นทันทีเลยนะคะเนี่ยต่อไปค่ะมาดัดขนตากันหลังจากนั้นนะคะก็จะปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าที่ใช้นะคะก็เป็นแบบ waterproof แน่นอนอยู่แล้วต้องทำปากแบบนี้ตลอดทำไมไม่รู้แต่มันติดลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อลืมทาปากคุณใต้ปากซีดอยู่เลยหุ้ยตายจะออกบานจากปากซีดนี่ค่ะฟิล์มจะทาลิปมันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้โปรเทคปากของเราหลังจากนั้นค่ะฟิล์มจะใช้เป็นติ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ติ้นที่ทากับแก้มก็ได้ใช้อันเดียวหรือว่าจะใช้แบบอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าฟิล์มจะใช้ติ้นอีกแบบนึงทาไปก่อนชั้นหนึ่งเฮ้ยพูดก่อนเลยว่าอย่าทาเยอะนะทุกคนเพราะว่าติ้นอันนี้มันรุนแรงมากแบบเนี่ยเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูจิ้มแค่จุดเดียวนะแต่มันสตรองมากมันแดงมากอ่ะคือจิ้มแค่จุดเดียวแต่มันแดงมากๆเลยอ่ะชั้นที่2จะทาลิปสีที่เราต้องการสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบก็เพิ่มความ expensive ด้วยอันนี้ปากแดงมากแบบให้มันเข้ากับสีเสื้อของเราไงนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยสวยขนาดนี้ต้องมีคนมาฉีดน้ำหน้าเราแน่ๆเลย
2: wow.
1: ผิดกับตอนต้นนะคะหน้าเป็นศพตอนนี้มั่นใจอะแต่ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเราต้องไปทดสอบกันเลยค่ะต้องไปทดสอบกันหน่อยแล้ว

ค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์เศษพรีเมียมจากจังหวัดชุมพรส่งตรงตลาดอตก.กรุงเทพเจาะตลาดคุณภาพราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทพื้นที่พึ่งยามยากตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังขายอาหารราคาถูก 5-25 บาทขายไวมีกำไรถูกใจทั้งคนซื้อคนขายมาปูโพพาไปเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกตำบลคำน้ำสร้างจังหวัดยะโสธรเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณหลายแขนงจะอยู่หรือว่าหายเนี่ยก็ด้วยคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสืบทอดกันอย่างการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณของชาวบ้านเดินกลุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือเป็นประเพณีของชุมชนกันด้วยครับตอนนี้ก็นำน้องๆนักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกทำกันนะครับแล้วก็ใช้ความสามัคคีเป็นวิธีการทำบุญหาเงินเข้าวัดที่เขาสืบทอดกันมาเป็นประเพณียาวนานครับความคึกคักของบรรดาเด็กนักเรียนที่มาช่วยผู้สูงอายุทำข้าวเม่าพอกนะครับเหมือนกับสมัยที่70กว่าปีก่อนที่ตอนผู้สูงอายุยังเคยเป็นเด็กๆจนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำข้าวเม่าพอกมาวันนี้ก็มาสอนให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญาและก็ประเพณีของชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับนี่เป็นการใช้ความสามัคคีทำบุญหาเงินเข้าวัดนะครับล้วนมาด้วยใจทั้งสิ้นไม่มีการว่าจ้างมาทั้งนั้นนะครับใครที่ว่างจากงานก็จะมาลงแรงช่วยกันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยครับเนื่องจากว่าวัดเนินกลุ่มนะครับจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานระหว่างวันที่14กันยายนไปจนถึง22กันยายนนี้ครับตามโครงการบวรการขับเคลื่อนหมู่บ้านคุณธรรมด้วยพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนกลุ่มนักเรียนนะครับก็มาจับกลุ่มช่วยกันทำข้าวเม่าทอดนะครับทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมใบตองมะพร้าวกล้วยครับรวมถึงการทอดข้าวเม่าด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าปีนี้วัดเปิดจำหน่ายข้าวเม่าพอกสูตรโบราณกันแล้วนะครับแพร่ละ30บาทเพื่อหาเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็เดินทางกันมาเข้าแถวเพื่อรอคิวซื้อข้าวเม่าพอกแบบจำกัดด้วยครับจำนวนคนละไม่เกิน10แพร่เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรได้ลองกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวตามความเชื่อและความเคารพนับถือหลวงพ่อปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่มครับ
1: ก็ปั้นแล้วก็ปอกกล้วยแล้วเอามาปั้นกับแป้งอันนี้แป้งอะไรนะ
2: แป้ง
1: ข้าวเม่าค่ะ
3: อ๋อเป็นไงบ้างครับมาช่วยที่นี่แล้วเราความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาความมาทำข้าวเม่า
3: โอเคแล้วเราก่อนหน้านี้นี่เคยมาทำไหม
1: ก็ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยมาทำ
1: อันนี้คือครั้งแรก
3: ครั้งแรกเลยนะ
1: แต่
3: หน
1: ู
3: เคยมากินข้าวเม่า
1: เคยค่ะเคยค่ะ
3: รสชาติเป็นไงลูก
1: รสชาติหวานอร่อยแล้วก็กรอบๆ
4: เหมือนอะไรอ่ะแม่สอนลูกสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนจากวัย70ล้นไป40 50คือก็มีคนสำรองไปเรื่อยๆในเมื่อสมมุติอย่างคนพูดล่วงลับไปแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนนบโรงเรียนประชานุกวงเขาก็จะเอาเด็กมาหัดทำเป็นสิ่งบางอย่างว่าแบบนี้นะลูกทำแบบนี้นะอะไรคือเป็นวันข้างหน้าที่สืบสานประเพณีของเราไปอะจ้ะ
0: การมาซื้อข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นนะครับทุกปีต้องมีการจับบัตรคิวกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลารอยาวนานเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าทอดไม่ทันต่อความต้องการก็เลยต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ค่อยมารับนะครับชาวบ้านเนินกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อถือศรัทธาเคารพนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถ้าได้มากินข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ละวันเนี่ยขายดีคุณผู้ชมวันละ 40,000 บาทนะครับและปีนี้ก็มี ีคนใจบุญครับบริจาคข้าวของวัตถุดิบต่างๆมาให้ช่วยกันทำด้วยหลังจากนั้นนะครับเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆแล้วที่เหลือก็นำไว้วัดเนินกลุ่มต่อไปครับใครอยากไปเที่ยวงานหรือว่าไปลองชิมข้าวเม่าทอดกันนะครับยังไปเที่ยวกันได้อยู่เพราะว่า21และ22กันยายนนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มจัดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็ไปลองกินข้าวเม่าพอกสูตรโบราณแบบนี้ด้วยครับอาชีพทำเงินแล้วก็ได้ทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะครับมีชาวบ้านเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนะครับเพื่อจับส่งขายกับลูกค้าที่สนใจนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเต้นแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าไปซื้อกุ้งฝอยกันต่อเนื่องเลยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300ถึง400บาทอยู่ที่ยะโสธรครับใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านพักหมู่4บ้านขี้เหล็กตำบลลุมพุกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งติดกับหนองน้ำสาธารณะอยู่แล้วด้วยมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับเนื่องจากว่าเห็นในหนองน้ำสาธารณะก็มีกุ้งฝอยตามธรรมชาติเยอะอยู่แล้วครับเลยจับมาเลี้ยงในบ่อของตัวเองเพื่อขยายพันธุ์นะครับจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างมากมายนะครับตอนนี้จากเดิมที่เคยเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมันจะยากหน่อยเพราะว่าคันบ่อถูกน้ำกัดเซาะจนขาดส่งผลให้มีปลาตามธรรมชาติมันจะเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ไปกินกุ้งจนเกือบหมดนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งในบ่อพลาสติกแทนนะครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ2เดือนให้อาหารตอนเช้าตอนเย็นนะครับกุ้งฝอยก็โตไวแล้วก็จับขายได้ครับนี่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่กับบ้านนะครับของนางสาวสุพิชาบุญประคมอายุ23ปีเลี้ยงกุ้งฝอยเรื่อยๆมากว่า2ปีแล้วนะครับเลี้ยงแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ2เดือนก็จับส่งขายได้ขีดละ30บาทหรือว่ากิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้ครับจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำกันหน่อยสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำสกปรกมากเกินไปแล้วก็กุ้งจะได้ไม่ตายกุ้งจะได้สะอาดด้วยครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากเลยครับขายดีจนแทบจะไม่พอขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อต่อเนื่องกันแทบทุกวันส่วนอาหารที่ให้กุ้งฝอยกินก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมเป็นพวกสาหร่ายหางกระรอกที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยครับแล้วก็หัวอาหารปลาดุกและข้าวเจ้าหุงสุกก็กินได้ครับ
1: รายได้ก็วันละ300-400บางวันได้เยอะก็ได้เยอะอยู่ค่ะ
2: ขายยังไง
1: ขีดละ30กิโลละ300ค่ะ
2: แล้วความต้องการของลูกค้าเป็นไง
1: ก็มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่ามันขาดตลาดแบบสดๆแบบนี
2: ้ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีค่ะ
5: แล้วมีร้านอาหารแล้วเราเลยติดต่อประมาณ
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นบางรอบ
0: กุ้งฝอยครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างที่นิยมกันเลยคุณผู้ชมต้องนี่ครับกุ้งเต้นนะครับเป็นเมนูยอดนิยมที่มักจะทำกินกันเป็นประจำนะครับขั้นตอนก็ทำไม่ยุ่งยากครับเอากุ้งฝอยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจัดๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้เมนูอร่อยแล้วหรือว่าจะเป็นกุ้งไข่เจียวกุ้งทอดมันน้ำพริกกุ้งได้อีกหลายเมนูเลยครับตัวน้องเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยบอกว่าบางวันคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อที่บ้านเยอะมากทำรายได้ขายได้วันละ 1,000 บาทก็มีก็ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับที่บ้านแล้วก็มีรายได้ดีด้วยครับส่วนคุณผู้ชมที่มีกำลังทรัพย์นะครับและอยากจะลองอุดหนุนทุเรียนระดับพรีเมียมนะครับที่เขาตั้งใจปลูกดูแลอย่างดีครับช่วงนี้มีทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงพันเมืองนนท์นะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเขาส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับขีดละ400บาทหรือว่ากิโลกรัมละ 4,000 บาทนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมากเลยครับช่วงนี้สวนนายกก้อยพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของนายนิคมศิลปะสอนกำลังเก็บทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์นะครับเพื่อส่งตรงขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวแหล่งใหญ่ที่สุดของถ้ำสิงห์หลังจากรับมรดกตกทอดสวนทุเรียนต่อจากคุณพ่อมาครับสมัยก่อนเนี่ยชาวสวนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูกกาแฟกล้วยนะครับสวนทุเรียนยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักคุณพ่อก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำทุเรียนก้านยาวมาปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันนี้ครับทุเรียนก้านยาวนายกก้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่า รายอื่นๆนะครับเขาหันไปปลูกทุเรียนหมอนทองกันที่นี่ก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับและจะดูแลผลผลิตให้ดีที่สุดนะครับโดยดูแลแบบอินทรีย์ 100% เลยให้ได้รูปทรงที่สวยแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีออสมือหนึ่งก้านยาวครับเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเนี่ยมารับซื้อแล้วก็คัด

0: เรียกตัดลูกส่งตลาดอตก.ทุกปีครับจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองหลวงของแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและก้านยาวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดของภาคใต้และเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดจันทบุรีครับด้วยปัจจัยหลักที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากด้วยครับ
1: ต้นพันธุ์ที่พวกเรานำมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับสมัยก่อนก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์ดีมาดังนั้นเนี่ยก้านยาวของตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยจึงเอาต้นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วไปทาบกิ่งก้านยาวที่นนทบุรีแล้วเอามาปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์เราก
2: ินแล้วละมุนลิ้นทานแล้วละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้านยาวที่ได้รสชาติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นที่นี่นะครับก้านยาวเมืองนนตอนนี้หายากแต่ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำสิงห์
0: พ่อค้าที่มารับซื้อครับเขาจะบรรจงเลือกตัดทุเรียนก้านยาวจากในสวนทุกลูกเลยครับคัดทั้งรูปทรงคัดเบอร์คัดขนาดส่งไปตามแผงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับและทุเรียนส่วนใหญ่ที่จะนำมาจากตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองคำเลยนะครับรสชาติอร่อยบ่มแค่ 2-3 วันก็พร้อมกินได้เลยครับที่นี่เขาการันตีว่าทุเรียนก้านยาวรสชาติดีจริงๆเป็นเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งนะครับส่งขายถึงตลาดอตก.กันนะครับใครมีโอกาสไปเดินห้างไม่ลำบากเรื่องกำลังทรัพย์ก็ลองอุดหนุนชิมดูกันได้ครับชีวิตชาวสวนในจังหวัดสงขลาครับจากที่เคยทำสวนยางตอนนี้เปลี่ยนพืชไปปลูกนะครับเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเพราะว่าหันไปปลูกสละสร้างรายได้เดือนหนึ่งนะครับหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกสละให้กับคนที่สนใจผลิตสละให้ได้คุณภาพครับ
3: ปร
0: ับเปลี่ยนพื้นที่4ไร่จากที่เคยปลูกยางพาราครับมาปลูกสละที่สวนของนายจรูญพรหมจันทร์เกษตรกรพื้นที่หมู่8ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปลูกต้นสละพันธุ์สุมาลีมา7ปีแล้วคุณผู้ชมโดยปลูกเต็มพื้นที่4ไร่ครับในระยะห่าง7เมตรแบบสลับฟันปลาต้นสละเนี่ยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุ3ปีเลยครับแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีด้วยมีรายได้ตอนนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาทเดือนหนึ่งเก็บผลผลิตได้1ตันนะครับเมื่อเทียบกับสวนยางพารารายได้จากยางพารา1ไร่เท่ากับต้นสละเพียง1ต้นเองนะครับในระยะเวลา1ปีแล้วก็ดูแลทำรั้วรอบต้นสละเอาไว้ด้วยครับสำหรับผูกมัดช่อสละที่เริ่มจะออกผลเพื่อให้มีความสวยงามทั้งยางทำให้ช่อลูกสละเนี่ยไม่ถึงพื้นดินนะครับลดความเสี่ยงที่จะเน่าเสียลงได้จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนวันนี้ผ่านไป7ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันแล้วนะครับตลาดรับซื้อไม่อั้นจะมีก็เพียงช่วงที่ผลไม้ตามฤดูกาลออกมาเยอะแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันเท่านั้นนะครับที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ด้วยการนำแปรรูปต่อครับ
4: ถึงผลผลิตตัวนี้ก็บอกว่าสละหนึ่งก่อเทียบกับอย่างหนึ่งรายผลผลิตต่อปีนะต่อปีก็ตามเดียวผมได้ผลผลิตก็จิตว่าใกล้เคียงนะถึงว่าไม่ตรงปิกอะน่าจะเป็นไม่ได้ว่าตาวกับยางแต่ว่าถ้าคิดเลยว่านี่ที่รายก็รายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณที่หมื่นถึงห้าหมื่นที่รายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่กับเราต้องขยันประทุมดอกกันเพราะเราจะเราไม่ประทุมดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับไม่ติดโรคตัวนี้
0: นอกจากนี้ครับยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชสละเป็นพืชแซมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชหลักก็ได้เหมือนกันให้ปลูกอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้ทั้งไปดูงานด้วยก็ได้นะครับไปเป็นกันหมู่คณะหรือว่าจะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนลองชิมกันนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869645561ครับไปอุดหนุนของดีราคาถูกนะครับพื้นที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านกันที่จังหวัดตรังนะครับมีตลาดโต้รุ่งท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับขายอาหารราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทนะครับให้เลือกซื้อกันได้หลากหลายอย่างเลยส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีร้านข้าวราดแกง10บาทนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆและเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นด้วยครับWhat? ข้าวราดแกงราคา10บาทยังมีจริงนะครับต้องมาที่ร้านตำโอ่งเป็นร้านอาหารข้าวราดแกงที่บ้านหนองยาปล้องหมู่1ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เส้นทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงจะต้องผ่านร้านตำโอ่งร้านนี้ครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนเช้า 7:00 นนะครับไปจนถึงบ่าย 3:00 นเย็นก็หมดแล้วทำกับข้าวมาขายวันละ10อย่างคุณผู้ชมแม่ค้าเขาจะตักกับข้าวใส่จานหรือว่าถ้วยเนี่ยวางเรียงไว้ในราคาจานละ10บาทเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกหยิบเอาเองนะครับส่วนข้าวเปล่าก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นเลยครับและมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรแก้วละ10บาทอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับส่วนเมนูหลักๆที่ทำแต่ละวันนะครับถ้าเป็นประจำเลยก็จะมีพวกหลนเต้าเจี้ยวหมูสับพะแนงหมูแกงเขียวหวานลาบแล้วก็คอหมูย่างครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันนั้นจะหาวัตถุดิบอะไรมาขายได้บ้างก็จะทำให้ครบ10อย่างครับ
3: เศรษฐกิจไม่ดีเราย้อนสอนเราลองดูว่าถ้าเราขายปริมาณน้อยราคาถูกให้มันสมดุลกันระหว่างปริมาณกับราคาแต่คนจำนวนมากสามารถมาเลือกกินได้เป็นทางอีกหนึ่งทางเลือก
5: ก็คือเน้นปริมาณลูกค้า
3: ใช่ค่ะใช่ค
5: ่
3: ะ
5: ก็คือถึงจะคุ้มค่าถ้าลูกค้าเยอะเราก็คุ้ม
3: คุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยเราทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำหมดแน่ๆอย่างเช่นวันนี้ก็ประทับใจมากก็หมดเร็วก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับ
5: ก็หมดทุกวัน
3: ค่ะหมดวัน
0: ใครที่อยากจะไปลองชิมกันนะครับอุดหนุนกันได้ไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ากลัวไปเกอร์ก็สอบถามกันก่อนได้ครับ0899145058ครับที่พึ่งยามยากอีกที่ต้องมาที่ตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับคึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เขาแห่มาซื้อของกินกันนะครับที่นี่ขายทั้งข้าวแกงขนมจีนขนมสดขนมหวานต่างๆราคาแสนถูกคุณผู้ชมมีให้ซื้อตั้งแต่5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับนับว่าหากินได้ยากแล้วนะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาขายของถูกได้แม้ว่ากำไรจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเขาเน้นทำขายในปริมาณเยอะๆนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะแห่มาซื้อกันเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งในขณะที่ปริมาณอาหารของแต่ละร้านนะครับที่กองให้เห็นเป็นพเนินกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเน้นขายปริมาณมากขายเร็วขึ้นด้วยก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับจากตลาดโต้รุ่งที่เขาเริ่มขายกันหัวค่ำก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะครับมาขายตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันนะครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าก็เลยมาออกกันแน่นร้านส่วนโซนขนมสดเบเกอรี่นะครับมีกล่องละ5บาท10บาทก็มีครับคึกคักไม่แพ้กันมีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแวะเวียนกันมาซื้อขนมกันเยอะมากครับแม่ค้าขนมสดเบเกอรี่เนี่ยบอกว่าขนมสดจะขายมาแล้วประมาณ4ปีคุณผู้ชมที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาทไปจนถึง20บาทเองนะครับเน้นขายปริมาณมากเหมือนกันแม้ว่าของจะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าตัวเองก็ยังคงมีกำไรได้นิดหน่อยเพราะว่ายังขายได้ดีครับอย่างช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าปลีกจะมาซื้อกันเยอะนะครับส่วนตอนเช้าตรู่หน่อยก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อของในร้านค้าเพื่อเอาไปขายต่อกันนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การขายของแต่ละร้านนะครับจะขายไม่แพงแล้วนะครับคุณผู้ชมดึงดูดด้วยการขายของ10บาท15บาท20บาทแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขายได้เยอะก็ยังพอมีกำไรดีกว่าของเหลือทิ้งไปแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกในพื้นที่ของตำบลคำนำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรกันนะครับล่าสุดนี้ผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตามไปชมกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ชมความสวยงามของถ้ำทรายทองบ้านทรายทองตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องเดินเท้าขึ้นไปโดยมีระยะทางประมาณ800เมตรเป็นเส้นทางธรรมชาติบางช่วงมีโขดหินเล็กน้อยเรียงรายและมีความสูงชันเล็กน้อยค่ะเดิมทีถ้ำทรายทองเคยมีพระสงฆ์เข้าไปทุดงจำพรรษาแต่ต่อมาพระสงฆ์ได้ย้ายออกไปสร้างวัดอยู่บริเวณเชิงเขาจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านที่เดินไปหาวัตถุดิบตามธรรมชาติและแวะเวียนเข้าไปพักหรือหลบฝนก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัจจุบันค่ะ
1: ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำตั้งแต่

0: สมัยโบราณเนี่ยคือบอกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันมีถ้ำแล้วก็มีพระสงฆ์เข้ามาเวียนจำพรรษาจาริกธุดงค์นะครับทีเนี้ยแต่ยังไม่เป็นวัดเพิ่งมาเป็นวัดสมัยปู่ยิ้มเข้าประจำพรรษาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ทุรกันดารท่านเองก็ชราภาพก็ขึ้นลงลำบากเขาก็เลยไปตั้งเป็นที่พักสงฆ์อยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จำศีลภาวนานั่งสมาธินั่งสมาธิปีกวิเวกแล้วก็ในวันสำคัญก็เพิ่งจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้ตรงที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่สมถะไม่มีอะไรมีแต่เทียนมีแต่ธูปแค่นั้นท่านผมเห็นเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแล้วเพิ่งหิวแล้ว
1: เดินมากี่ร้อยเมตรแล้วครับตอนนี้
0: ไปคมรู้สึกประมาณ10กิโลครับที่จริงประมาณ600ครับแต่คมรู้สึกนะ
2: โอ้ผมเข้าบ้านนะ
1: เส้นทางที่เราเดินขึ้นมานะคะจริงๆแล้วรถก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นรถขับขึ้น4ล้อเท่านั้นค่ะเพราะตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีหินก้อนใหญ่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะอีก100เมตรนะคะเหนื่อยมาก
3: พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากยอดภูไหลผ่านลงมาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ
0: มันจะมีน้ำตลอดปีคือมันคล้ายๆว่ามันเป็นหินนะแต่ว่าข้างล่างมันอาจจะมันสามารถ
2: ออกบ่อน้ำออก
0: อาจจะไม่ใช่หินที่เป็นแบบชั้นหินทั้งหมดอาจจะเป็นมันจะเป็นหินมาซ้อนกันน้ำถึงซึมเข้ามาได้คือน้ำจะมีตลอดปีนี่คือน้ำจะไม่ขาดในหน้าแรง
4: นายกลึกด้วยนะนี
1: ่ลึกแต่ปัจจุบันนี้คือในหมู่บ้านก็ใช้น้ำตรงนี้หรอคะ
0: ก็ที่วัดก็เอาน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือใช้ระบบการรักน้ำลงไปก็เอาสายยางมาแล้วก็ทำวาล์วปิดลงล่างเลยใช้ระบบการรักน้ำเอา

0: ค่ะถ้ำไซทองนะคะซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาเจอค่ะตรงนี้ก็เป็นป่องแรกเนาะป่องนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะคะ
1: ถึงจะพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำไซทองหรือถ้ำเตาหางเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเตาหางเตาโบราณที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
2: พอมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนก็ขึ้นมาตามประวัติเขาตอนนี้นะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำข้างข่าวภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาอีสานนี่ว่าถ้ำอีเกียนะก็มีคนอีกหลายๆคนบอกว่ามาเห็นแล้วว่าน่าจะมันเหมือนกับเตาหางนะเตาหางใครว่าเป็นเตาใช้ฟืนไม่ใช่เตาอังโล่นะไม่ใช่เตาสามขาที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเตาหางที่เขาจะขุดในคันนาแล้วก็ให้มันป่องแล้วก็เอาอะไรตั้งเอาไว้เหมือนกับที่เราเห็นนะสภาพแล้วใช้ฟืนสอดเข้าข้างล่างดังเป็นไฟคือข้างบนจะมีเตาอยู่ตรงนั้นเป็นเตาชั่วคราวเป็นเจ้าชาวพันธุ์เขาทำกันนี่คือที่เรียกกันพอต่อมาก็มีคนขึ้นมาข้างบนนี่เขาก็มาพวกผ่านป่าพวกอะไรนี่ทราบที่เขาทราบมาถ้ามีฝนตกมีอะไรเขาก็เข้ามาหลบอยู่ตรงนี้ได้
1: เดินเข้ามาในถ้ำจะเจอกับปล่องที่มีแสงแดดส่องสว่างสร้างความสวยงามและแปลกตาไม่น้อยแต่หากเราเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนจะเจอกับลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถมองลงมายังปล่องด้านล่างได้เช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะสามารถเดินเชื่อมเข้าหากันได้ทุกปล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรากของต้นไทรค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไทรทองนั่นเองค่ะ
1: จากการเดินสำรวจภายในถ้ำมีห้องโถง3ห้องห้องโถงแรกจะมีห้องขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปได้อย่าง

0: สบายมีปล่องขนาดกว้างมีลมพัดผ่านค่ะห้องโถงกลางค่อนข้างมืดเดิมทีเคยมีพระสงฆ์เข้ามาทุดงจำพรรษาจึงทำให้ยังคงมีของใช้บางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ค่ะเดินต่อมาอีกนิดก็มาเจอกับ2ซึ่งปล่องนี้มีความสวยงามเพราะมีรากไม้เกาะตามลานหินเป็นศิลปะที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
1: บริเวณในถ้ำนี้นะคะก็เดินแบบสะดวกสบายมากๆค่ะปล่องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีมอสเนี่ยเกาะสีเขียวๆนี่สร้างความสวยงามมากๆค่ะรวมถึงมีรากไม้นะคะเกาะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะคะสวยงามมากค่ะ
0: เดินบุดเข้ามาทางเชื่อมเราก็มาเจอกับห้องโถงที่3ห้องโถงนี้ค่อนข้างต่ำและมืดแต่ก็ยังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาจากปล่องค่ะ
1: หลังจากที่เราเดินมาเส้นทางเชื่อมเมื่อกี้นะคะจากปล่องที่2ค่ะก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปล่องที่3นะคะปล่องที่3ค่ะและบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราเดินเนี่ยต้องก้มหัวเล็กน้อย
0: หลังนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถ้ำไซทองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างและผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าม
2: ันต้องทานตรงนี้มันจะลักษณะทางธรรมชาติมันจะเป็นถ้ำตรงนี้คือเล่าสู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่ทราบหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบยังไม่เคยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้คนโบราณเขาก็เล่าว่ามันเป็นที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่แล้วลักษณะในการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องอาศัยสื่อแล้วก็อนาคตผมผลักดันอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกำลังพัฒนาให้โซนของเราเนี่ยมันจะมีที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองนอนะครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกกปุงนะครับตรงนี้วัดถ้ำไตทองเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายนะครับคือหมายถึงว่าคือเดินขึ้นมาก็ไม่เท่าไหร่เดินขึ้นมาเหงื่อก็ยังไม่เท่าไหร่ประมาณ800เมตร
0: บนภูลูกนี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบช่วงนี้ตรงกับฤดูฝนทำให้ต้นไม้แตกใบเขียวปกคลุมจึงร่มรื่นอากาศเย็นสบายและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนอกจากนี้ยังได้ชมความสวยงามของลานหินที่มีรูปทรงแปลกตาบางก็ทับซ้อนกันบางก็ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นปล่องทะลุลงด้านล่างจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เราได้ชมกันค่ะ
3: พื้นที่ของถ้ำไซทองเนี่ยด้วยว่าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าเขียวขจีค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็ต้องวางแผนกันด้วยว่าเมื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ธรรมชาติรอบๆนั้นเสียหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยสอบต.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ครับมีชื่อว่าต้าสุยต้อศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเบตงเพื่อรองรับการจัดทำพื้นที่ป่านันทนาการในอนาคตครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับ
1: คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
0: โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
1: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
2: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกอร์เนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
1: ครับผม
2: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
1: ครับ
2: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
1: ถึงม.3เลย
2: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
1: อ
2: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
1: ครับผม
2: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
1: ครับผม
2: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน
1: ครับ
2: แล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนและก็ผู้ปกครอง
1: ครับผม
2: เราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
2: ใช่ๆๆเพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สกอร์นะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
1: ครับผม
2: ใครมี3วาคุณทํา3วา
1: 3คูณ3วา
2: ใช่ๆพื้นที
1: ่อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
2: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
1: ครับผม
2: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
1: ครับ
2: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยนะพึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
1: หลากหลายเลยครับ
2: ถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมด

0: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
0: ้ครับ
1: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
0: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3/3เราทำได้ครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของต้องเรียน
2: นั่นไงครับโครงการ3x3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: เมื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอมเตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธ
1: ุ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหารจะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับนั่นนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรเข้ากลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่แล้ว
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: อ๋อช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติดต่าง
0: อ่ะติดต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่ยได้ข้าว10กรัมปึ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป1ถึง3เท่านี้ป4ป5 6เท่านี้มอเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
1: ว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องก็กลุ่มเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กปกติ
1: มาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยก็ไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็นเพราะเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: ล่ะครับได้เวลาครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: คุณก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี้
2: ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบ่งไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่งเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าซีโร่ฟู้ดเวสต์นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่านี่ฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ก็ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบหนึ่งนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะอันนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
1: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขายน
0: ะคร
1: ับเราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
1: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
1: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
1: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
1: แล้วตรงกับบริบทเรา
0: อ้าวยังไง
1: โดยพื้นที่ของ3x3นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
1: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
0: มัน
1: เป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3x3นี่สามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3x3เมตรได้ไหม
1: ได้เราก็เหมาะสมกัน
0: ไหมเราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
1: เริ่มมาได้ปีที่แล้วครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
1: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
1: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้หรือยังปลาทูกเนี่ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับต
0: ั
1: ว
0: โตแล้ว
1: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
1: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจทานก่อนได้บอกทานเลย
0: กินเลย
1: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
1: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
1: ใช่นะ
0: คร
1: ับ
0: ฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
1: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
1: ครับ
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
1: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุดที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

าเราไปเจอแอดนะครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook นะครับหลอกชักชวนลงทุนหรือไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนที่มาก่อนนะครับในระบบ Facebook เนี่ยมันจะมีเรื่องของแอดนะฮะแอดก็คือโฆษณานะครับโฆษณาอันเนี้ย Facebook เนี่ยก็

นึ่งในรายได้ของเขาก็คือเก็บเงินค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโฆษณานะครับก็จะมีหลากหลายแล้วตรงนี้เขาจะพยายามทาร์เก็ตด้วยนะคำว่าทาร์เก็ตก็คือตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายเช่นเพศอายุนะครับหรือความสนใจต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเช่นสมมุตินะครับเรามีความสนใจเรื่องรถจักรยานนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะมีโฆษณาของเรื่องรถจักรยานเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นซื้อรถจักรยานหรือเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทาร์เก็ตแอดนะครับซึ่งแอดพวกนี้นะครับใครมีสตางค์ก็สามารถไปเรียกว่าลงโฆษณาอะไรต่างๆได้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นแอดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราสนใจด้วยนะครับเราเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้ก็จะมีแอดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราเห็นแอดที่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่แอดจริงมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ดูได้ในโซเชียลว่าอันนี้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าเหมือนเดิมนะครับเขาชักชวนเราไปลงทุนดูแล้วน่าจะตั้งใจให้เราเกิดความโลภนะครับอยากให้เราได้ผลตอบแทนสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับและถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแอดเนี้ยไม่น่าใช่คนแอดปกตินะครับเป็นแอดที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็สามารถนะครับรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเข้าไปดูเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับระบบ Facebook เนี่ยก็คือว่าถ้าเรายิ่งสนใจเรื่องไหนนะครับเขาจะยิ่งแสดงแอดที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับ

รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโรคแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้วปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโรคใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าจ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการหมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะ5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15%นะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก100,000-200,000 คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะ เพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 2-3 แสนบาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วแล้วสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อแหละเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกการนึงถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันนึงเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่สองก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วบางคนรักษาไม่ได้สองโรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่ห้าเนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
4: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
5: ์ครับคุณหมออนุรุตนะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับยังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจำนวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่เคยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษักว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เนี่ยแต่ที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
4: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนกันต่อกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ย อาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
4: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
5: ครับครับยาก็เหมือนดาบ2คมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนไม่เอาไม่ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างงี้ยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวฮือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อไหมครับว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้นะครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้ให้หมอเขาจะให้แค่7วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็เป็นยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยๆเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3เดือนเจอหมอทุกทีก็3เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริวเพลินโดพริวนะครับพวกนี้ครับนะพวกระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะและไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต ้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะฮะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ

0: ก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย
1: ์ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเการัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสื่อมพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDST เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่2ต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่3นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบคราวนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะอันที่3มีการข้างข้างของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ลงทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทับผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ้วนะนิ้วที่เราเจอบ่อยนะนิ้วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ้วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำ

0: น้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามินเอความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วยิงให้นิ่วแตกหรือถ้านิ่วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ่วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉี่ในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
2: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่เมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
3: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบฟันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
2: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
3: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปสช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ย
4: เราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
5: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
6: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
7: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปอะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรนต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆคือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
8: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: แล้วคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาต ยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่า NSAID หรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยเงี้ยนะครับที่เราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นหน่อย

0: คล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับ

0: อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะค่ะ
1: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนนึงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนําให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสําหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนําให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับงั้นกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจําเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดเมื่อเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าเคยอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนําว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทําไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดทําเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
2: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
1: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเงี้ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนําประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจําเป็นก็ทําให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
2: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคําแนะนําหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
1: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่น วันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยา

0: บางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้อ่ะครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดจากฟอยล์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ําโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่สองสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คืออาการบวมอย่างที่สองก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่สามก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
1: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามตาลง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหารห้าหมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวเป็นนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนงั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลนี่ก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาว ซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอละเพราะกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนิดปวดหน่อยก็กินละนักไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันนึงคือเรื่องฮอร์โมน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
3: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกระหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่ว

0: แล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
1: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนพอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตไอไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะครับเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะอัลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้และของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
2: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291024198383หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ก็ของผมเนี่ยนะครับใช้งานมาสักพักนึงแล้วครับตอนนี้เริ่มปิดไม่สนิทนะครับเวลาปิดก็จะมีน้ำไหลนะครับเราก็สร้างความรำคาญแล้วก็มิเตอร์น้ำขึ้นเอาขึ้นเอานะครับตอนนี้
2: ผมก็จะขันออกไป
1: เอาเจ้าตัวที่จับเนี่ยเอาออกมา
2: ถอดมานะครับแล้วก็ดันออกมาแล้ว
1: โอ้ยนี่แน่นละนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไป
2: ไม่รู้คิดไปเองป่ะนะฮะแรงขึ้นด้วย
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับกรณีน้ำรั่วน้ำหยดที่เกิดจากก๊อกปิดไม่สนิทนะครับอาจจะมีความร้ายแรงถึงขั้นนี้เลยนะครับแรงจริงใช่มั้ยครับดูนี่ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับจะมาแนะนำ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงตรวจสอบเจ้าก๊อกน้ำเจ้าปัญหาตัวนี้นะครับรับประกันได้นะครับหลัก10ครับซ่อมได้แน่นอนครับไปลุยกันเลยครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับโดยปกติแล้วก๊อกน้ำเนี่ยใช้เป็นนานๆเนี่ยถ้าใช้คนเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในบ้านมี 3-4 คนเนี่ยนะครับเวลามาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะเปิดปิดเปิดปิดไปมันมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเกลียวนะครับหรือว่าตัวกลไกที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเกิดการคลายตัววิธีการเช็คนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญทั้งอย่างนะครับก๊อกลักษณะแบบนี้จะตรวจสอบเหมือนกันทั้งหมด
2: ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำมือหมุนแบบด้ามปัดหางปลาหรือก๊อกน้ำมือหมุนแบบเกลียวทั้งสองแบบนี้จะใช้วิธีการตรวจสอบแบบเดียวกัน
1: วิธีการแรกที่จะมาตรวจสอบก็ต้องมองหาวิธีการเปิดหาตัวที่จะคลายเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวที่จะหมุนเนี้ยก่อนซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือก๊อกทุกตัวจะมีสกรูบ้างจะมีตัวน็อตจะมีตัวฝาปิดบ้างนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีฝาปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝามันออกนะครับเสร็จแล้วข้างในนะครับก็จะมีเจ้าน็อตอยู่หนึ่งตัวอันนี้ก็จะเป็นไขควงปากแฉกนะครับที่ผมก็จะขันออกไปเอาเจ้าตัวที่จับเนี่ยเอาออกมาเสร็จแล้วตัวนี้แหละนะครับถ้าเกิดใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับถ้าตัวนี้มันคลายนะครับก็จะตำแหน่งของเจ้าวาล์วที่ใช้เปิดปิดน้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้พอเคลื่อนตัวได้เสร็จปุ๊บก็จะทำให้ปิดก๊อกไม่สนิทนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการที่จะตรวจว่ามันคลายหรือเปล่านะครับอันนี้แน่นละนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปเสร็จปุ๊บน้ำยังรั่วอยู่นะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่2สำหรับขั้นตอนที่2นะครับหลังจากตรวจสอบแล้วถ้าเกิดน้ำยังรั่วอยู่นะครับคราวนี้ต้องถอดออกละ
2: ถอดเสร็จก็ใช้มือหมุนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำความสะอาดนะครับก็ง่ายมากนะครับก็จะเป็นน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดมีคราบตะกันมีอะไรแบบนี้บางทีน้ำยาล้างจานอย่างเดียวอาจจะช่วยขัดได้ยากนะครับอีกอย่างนึงที่มักจะแนะนำนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดานะครับโดยปกติก็จะผสมให้มันเป็นครีมซะก่อนนะครับให้มันมีความข้นพอที่เราจะทำให้เราไปใช้ในการทำความสะอาดได้แล้วออกมามันก็จะมีฟองอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยลักษณะก็จะประมาณนี้แทบทั้งหมดนะครับจะมีลึกจะมีหนาจะมีใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่นะครับอันแรกก็จะมีตัวยางตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันสกปรกมากนะครับก็จะมีน้ำรั่วออกมาตรงนี้นะครับมาทำความสะอาดครับคนๆแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับก็ขัดตัวนี้ถอดได้นะครับพอถอดออกมาแล้วก็ดันออกได้นะครับพวกนี้เอาออกมาทำความสะอาดได้หมดนะครับน้ำบางทีมันอยู่ในท่อนะท่อมันก็เก่าแล้วอะมันนะ

ครับมันก็มีเศษโลหะเศษนู่นนี่นั่นนะครับปนมากับตัวน้ำนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของตะกันน้ำเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะจับทำให้ตัววาล์วเนี่ยปิดกันไม่สนิทก็มีสิ่งสกปรกไปกันไว้นะครับดังนั้นการทำความสะอาดก็จะช่วยทำความสะอาดทำให้สิ่งสกปรกต่างๆเหล่านั้นออกนะครับแล้วก็ทำให้ตัววาล์วเนี่ยมันสัมผัสจับกันดีในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับตอนนี้ก็สามารถประกอบกลับเข้าไปได้เสร็จครับขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่3ที่อยากให้เช็คต่อนะครับก็คือในส่วนของปะเก็นที่ผมพูดถึงนะครับว่าถ้าตรงนี้มันเสียเนี่ยจะทำยังไงนะครับไม่ว่าก๊อกรุ่นไหนเนี่ยพอถอดออกมาก็จะต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาอาจจะเป็นสีดำสีน้ำเงินนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต้องมีสำหรับทุกก๊อกนะครับสิ่งนึงเวลาเราถอดออกมาทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คเจ้าตัวนี้ว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับวิธีการก็คือลองดึงมันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่าสภาพมันเนี่ยนะครับมันมีความเป็นยางอยู่หรือไม่นะครับหมายความว่าไงมีความเป็นยางก็คือบีบแล้วมันยังนิ่มๆ นะครับกระเด้งกระเด้งนะครับให้ตัวได้นะครับก็คือบีบแล้วมันยังยุบๆตัวได้นะครับกรณีที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้จะแข็งเลยนะครับไม่สามารถที่จะบีบได้ถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆนะครับไปหาซื้อเจ้ายางแบบเนี้ยนะครับเป็นปะเก็นยางหรือว่าเป็นซีลยางนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกยังไงนะครับแล้วก็วัดอาจจะดูหนาไปนะครับเอาคัตเตอร์ตัดให้เหลือสักครึ่งนึงนะครับแล้วก็เอากรรไกรตัดรอบๆๆๆๆนะครับแล้วก็พอที่จะทำให้เขาใส่ลงไปได้พอใส่ลงไปได้เสร็จปุ๊บนะครับก็เจ้าตัวเดิมเลยนะครับวางปิดลงไปนะครับแค่นี้ฮะเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ใช้ได้นะครับส่วนใหญ่ใช้ได้แทบทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกรอกน้ำก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวลองเช็คกันดูนะครับไม่รู้คิดไปเองป่ะนะฮะแรงขึ้นด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับน้ำไม่หยดและสบายใจนะครับโดยปกติแล้วถ้าทำตาม3ขั้นตอนแบบนี้นะครับมักจะแก้ได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายนะครับเดินเช็คก๊อกในบ้านนะครับแล้วซ่อมได้จริงๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับที่สำคัญนะครับก๊อกรั่วนะครับเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนใจต้องรีบบอกพี่นะครับผมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่ซ่อมได้ครับ

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2-D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับ

0: ผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์แล้วอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
0: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอีกนะครับอาชีพนักผลิตหุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงเนี้ยคุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้ณตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็ อยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนโดเรมอนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวส.นะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีม

ขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2ครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับ

มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีดิเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไรมาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับคือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลกยูนิเมทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์อาซิโมหุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุดอัลฟาโกเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกะระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมุติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือรวมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบเนี่ยแหละออกแบบเนี่ยใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆซะอีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ย

ผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆหรือว่าทำโจทย์มาเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดแตกต่างอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤษฎาศาสตรานนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทปครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่าง
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาปันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับ

0: แล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแท็กนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถไปได้อีกแท็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆ ก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาคือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่สองเนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้งสามด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลคือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะเข้าข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
2: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นนึงให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับการจะเข้าสถาบันวิชาการหุ่นยนต์ภาคสนามครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ทูบีของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิคณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับก็จะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วแล้วก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโคต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะฟีโบนะเราก็อยากมาลองดูว่าเอ้ยมันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
0: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟีโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ย

0: ใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
1: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
2: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
0: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
3: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
1: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วคือการเปลี่ยนแปลงโลก
4: การที่เรามีคอนเทนต์ลงไปในเพจทำให้หลายๆคนที่ไม่เคยได้เรียนร้องเพลงได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาเรียนรู้อย่างน้อยก็ทำให้คนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยจะชอบมากขึ้นมันน่าจะสร้างสังคมที่มีคนรักในเสียงเพลงมากขึ้นสวัสดีค่ะจิ้งอรนันท์ยืนยงวัฒพรนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะจิ้งเรียนอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเอกร้องเพลงเริ่มสอนร้องเพลงตอนอยู่ปี2ค่ะเริ่มจากเด็กเล็กขึ้นมาเลยค่ะเริ่มแรกสุดเนี่ยสอนร้องเพลงก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรไม่รู้ว่าสอนเทคนิคเขาหรือว่าเริ่มสอนให้เขาร้องได้หรือจะสอนให้เขาร้องเพราะไปเลยพอได้สอนเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเด็ก5ขวบเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ไปถึงจุดไหนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะคาดหวังกับลูกของเขาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะจิ้งก็จะให้เขาได้เรียนรู้จากเรื่องของดนตรีการใช้เสียงเบื้องต้นนะแล้วก็จะให้เขาได้เรียนรู้การอยู่บนเวทีการเพอร์ฟอร์มการแสดงบนเวทีแล้วก็ความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคำว่าอย่าในพูดอย่า
5: อย่า
4: แล้วจะร้องว่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าแค่นี้ใช้เสียงเต็มใช้เหมือนเสียงพูดคราวนี้ยืนตรงๆสวยๆ
5: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
4: สูงขึ้น
5: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
4: ดีมากไปต่อก่อนหน้านี้จิ้งสอนออฟไลน์มาตลอดนะคะแล้วก็ได้เริ่มมาสอนออนไลน์จริงจังก็ตอนที่ช่วงที่มีโควิดระบาดทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถมาเจอกันได้แต่ว่านักเรียนทุกคนเลยนะคะยังอยากที่จะเรียนต่อก็เลยเริ่มมีออนไลน์ขึ้นมาใช้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ใน iPad หรือคอมหรือโทรศัพท์ก็ได้เป็นอะไรที่สะดวกมากทุกคนมีเครื่องมืออยู่แล้วครั้งแรกฟีดแบคจากน้องๆแล้วผู้ปกครองคือบอกว่าโอ้โหเหมือนครูจิ้งมาอยู่ที่บ้านเลยค่ะแบบว่าชัดทุกอย่างชัดดีค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นครึ่งๆเลยค่ะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็มีทั้งออนไลน์ไปด้วยก็ดีค่ะถ้าพูดถึงอุปกรณ์นะคะในการสอนออนไลน์เนี่ยของจิ้งก็จะมีใช้เป็น iPad นะคะใช้แอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้แค่เห็นหน้ากันร้องเพลงใส่กันอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถแชร์ไฟล์แชร์อะไรซึ่งกันและกันได้แล้วก็เขียนเหมือนเป็นไวท์บอร์ดให้กับนักเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะคะซึ่งจิ้งก็จะสามารถต่อไมค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ยินเสียงจิ้งที่ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะจิ้งจะมีคีย์บอร์ดนะคะเอาไว้วอร์มเสียงให้แล้วก็เล่นเพลงให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ปกติเหมือนกับเราเรียนออฟไลน์ได้เลยค่ะจริงๆแล้วการเรียน2 อย่างเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็ที่สำคัญจิ้งได้มีทำ

0: คอร์สเรียนร้องเพลงเป็นกลุ่มปิดใน Facebook นะคะที่เป็นคอร์สฟรีสามารถเข้าไปเรียนได้จิ้งทำไว้ตอนนี้มีอยู่2อันปกติแล้วจิ้งก็จะมีลงคอนเทนต์ต่างๆในเพจเป็นเรื่องของการฝึกการใช้เสียงโดยขั้นพื้นฐานตั้งแต่หายใจตั้งแต่ซัพพอร์ตการใช้แรงตั้งแต่เรื่องของเสียงหลบเสียงเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอธิบายไว้ในเพจด้วยให้ทุกคนได้แบบว่าติดตามกันนะคะ
1: กำลังอ้อนวอนขออะไรบางอย่าง
2: ขอได้ไหมอ่ะหิวข้าวจังเลย
1: นี่คือไทรอยด์คาร์ติเลจทิวไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหน้า
0: ก็รายได้ต่อเดือนของจริงก็จะประมาณอยู่ที่6-7-8หมื่นนี้นะคะแล้วแต่สำหรับการเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะคือการที่เราสอนไปแล้วทำให้เด็กไม่ชอบร้องเพลงนะคะก็ไม่อยากให้ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยค่ะเครียดจนเกินไปเนาะอยากให้เขาได้รับรู้ถึงสุนทรียะนะคะในการร้องเพลงในการฟังดนตรีมากกว่าหลายๆคนเนี่ยมีพรสวรรค์ของตัวเองแต่จริงอยากใหครูสอนร้องเพลงเนี่ยพยายามมาเรียบเรียงว่าเราควรจะสอนอะไร1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจริงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วร้องเพลงไม่ใช่สิ่งที่ยากทุกคนทำได้ที่สำคัญเลยหาให้เจอว่าแพชชั่นของเราคืออะไรนะคะทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดให้เขาได้ดีมากแค่ไหนเนาะก็จริงขอฝากไว้ค่ะ

รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผม
0: คุณการันตี
1: เลยครับผม
0: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปู
1: ครับ
0: พี่บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำไหมพี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆ

0: ขนมให้เลือกกิน
1: หิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
0: โอเคครับผม
1: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี้ก็สักประมาณ1,000 กว่าคนนะครับผม
1: 1,000 กว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ย

0: สุด
1: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
0: อยู่ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
1: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
0: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
1: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่นี่กำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะเจ้าเราเป็นมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
0: ถึงแล้วครับ
1: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะ นี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย
0: ่เสียดายครับผม
1: อันนี้ร้านอะไรครับ
0: ร้านขนมจีน
1: เป็นร้านขนมจีนครับครับของใครนะครับผมวันนี้
0: จะมาครับผมจะมา
1: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
0: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
1: แต่ทีนี้ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
0: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
1: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
0: ครับผม
1: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี
0: ้ลูกชิ่ง
1: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
0: น้ำยาปลาครับผม
1: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
0: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
1: ปลาสดๆใหม่ๆ
0: ทำกินเอง
1: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
0: ครับผม
1: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อน
0: ครับ
1: ร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
0: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างรวมเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้แบบนั้นแต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
1: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องไปกินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
0: ครับ
1: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับส่วนลูกชิ่งหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยละครับเดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
0: ขนมน้ำเต้าทอง
1: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
0: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
1: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
0: เป็นห่อ
1: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
0: ห่อมานึ่ง
1: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่คือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
0: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
1: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
0: ใช
1: ่ไม่มีผลนะครับผม
0: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยว
1: อันนี้อะไรครับอันนี้แปลก
0: ขนมข้อม
1: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
0: ่มันเป็นสาคู
1: อ๋อทำมาจากสาคู
0: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
1: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
0: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
0: อ๋อไปตลาดสดครับ
1: ถูกหรือเปล่าถูกต้องครับพี
0: ่โอเคครับ
1: กลับเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
0: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
1: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีเหรอครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
0: ันจะมีแบบพื้นที่ ที่มีความอุดม

0: บุญของย่าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
1: ้โอ้
0: มันจะไม่ค่อยอยู
1: ่ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงฟังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยมันไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นหรอก
0: ครับปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
1: ดูดีขึ้นเยอะเลย
0: ดูดีขึ้นมาเยอะ
1: แล้วมันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
0: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
1: มันจะเป็นแบบคล้าย
0: แหลมๆประมาณนิดนึง
1: เล็กๆขาปูเล็กๆที่ออกมา
0: พอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
1: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบัง
0: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
1: อ๋อมีชื่อเดียว
0: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
1: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บังชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
0: นี่แหละ
1: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
0: เนี่ย
1: ฮัลโหลใครดาวอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บางบอกคือหนึ่งก็เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
0: มีหญ้าทะเล
1: หอยชักตีนเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
0: คือเป็นทรายโคลนหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
1: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
0: เขียนไม่เหมือนกัน
1: เขียนไม่เหมือน
0: เขียนไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
1: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
0: ทรายขี้เป็ด
1: เป็นทรายขี้เป็ด
0: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
1: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เกิล
0: กับ
1: แว่นกันน้ำ
0: ครับผม
1: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
0: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
1: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: มาจับหอยกันแบบนี้ได
0: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
1: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
0: ลองครับ
1: พี่บางครับแล้วสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบ
0: บ
1: ริมฝั่งนี้คือได้ไหม
0: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
1: ครับผม
0: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมานักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
1: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักตีนหมด
0: ครับผม
1: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
0: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
1: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะเรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบังกัตด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยแล้วครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบางลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
2: โอ้ยทำไมแค่ส่งตัวก็ยากแล้วเนี่ยบัง
1: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
3: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์จีนเนี่ยจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
1: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
3: ได้ครับ
1: มันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
3: ลาจังก็แสน
1: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผม
0: เหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
1: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
3: ครับ
1: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
3: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
1: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
3: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
1: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
3: เหนือพื้นดินก็ประมาณเมตรนึง
1: อันที่ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
3: ใช่
1: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
3: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
1: วันนี้เรามาเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดๆหอยชักตีนสดๆจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชม
0: หอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับ
1: เอาหอยชักตีนเขามานึ่งกันเหรอ
4: นึ่ง
1: ผมนึกว่าเอาไปลวก
4: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
1: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
4: ไม่ออก
1: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
4: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
1: มันก็จะดึงไม่ออกเหรอ
4: ดึงไม่ออก
1: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
4: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
1: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
4: สองคืน
1: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
4: เป็นทราย
1: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
4: น้ำเค็ม
1: น้ำเค็มสองคืนให้มันคายทรายให้หมด
4: คายทราย
1: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
4: ไม่ได
1: ้อ้าวทำไมอ่ะ
4: ตีนของมันจะไม่ล
1: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
4: หดเลย
1: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
4: ใช
1: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
4: อ่อน
1: อ่อนอ่อนอ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมา
4: ใช
1: ่อันนี้เล่าอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
4: ่ไม่นานประมาณ20นาท
1: ีประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
4: เนื้อออกมา
1: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยเดี๋ยวมันออกมาไม่หดเนี่ยเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
4: กินได้หมด
1: อย่างที่มันตรงนี้
4: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะตอนนี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จะจับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะ
0: ลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับ
1: เริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี่ก็ทำเองแน่นอน
4: ทำเอง
1: พริกป่นนี่แล้วแต่ชอบนะเผ
4: ็
1: ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อย
4: อัน
1: น
4: ั้
1: นสารคั่ว
4: สารคั่ว
1: คนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่ว
4: สารคั่ว
1: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงมะม่วงต้องเปรี้ยว

0: ค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: ที่มีน้ําเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
2: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
3: มีเฒ่าแก่รับซื
2: ้
3: อ
2: มีเฒ่าแก่รับซื้อใช่มั้ยครับ
0: มันทําเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยําเหรอ
1: ไปทอด
3: ได้ทอด
4: ยําสามรสเลยได้สารพัดครับ
2: โอ้

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่โจกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่โจกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
0: โอ้
2: เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยม
2: ัน
0: ติดแบบนู่นนี่เลย
2: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่โจกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่โจกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
3: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประ

0: มีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
1: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบข้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
0: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
1: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยล่ะครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยล่ะครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
1: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
1: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
1: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: ชะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ3 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาชะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2 โลถ้าจะได้2 โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยำแล้วปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 3โลประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีมั้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหหิวโหยโหยโหยโหย
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบปลากระมังลงใส่

ให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาวลาชีดาวลองจะใช่เสริมไหม
0: ยาคลาวลาชีก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวลองเฉยใช้เซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: กระมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากระมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะเคราะห์ซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวออกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ะไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับเราก็เลยหาเอง
2: ครับไ
0: หมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกลับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มันหกโมงกว่าและหกโมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตีหกกว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะตี8นะประมาณผมว่าตี8น
0: ะ
2: ประมาณตี7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงเนาะ

ข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

ครูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสเหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวน

0: เอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนประตูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: อย่างที่ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
0: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะ
3: ปากอ
0: ย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
0: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
0: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
0: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาโผงเนาะ
3: ใช่
0: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
0: นี่แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
0: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูน้ำเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
0: อย
2: ่
0: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนออกทะเลค่ะ
0: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่
0: พอได้ปลามาก็ทุกใส
3: ่ไว้เ
0: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
3: แบบให้
0: ง่ายง่าย
3: ใช่ค่ะ
0: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตก

0: ก็ตำเลย
1: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
0: เฮ้ยมันจะเดือด
1: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
0: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
0: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
0: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
0: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
0: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เปรี้ยวเป็นเค
1: ็
0: ม
1: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
0: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
0: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
0: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
0: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
0: หอม
1: หอมมาก
0: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบง่ายง่ายหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเคร
0: ื่
1: องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสแซ่บนิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปันหู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: มันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
2: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมาก
2: อร่อยมากๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยังเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมวะแปลก
0: ๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยังเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยังเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
2: ไปเ
0: ล
2: ย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
2: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
2: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะในพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะแล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
2: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
2: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
2: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้ว่าเป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
2: เรา
1: ในบ้าน
2: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
2: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
2: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
2: ึ
0: กษาแล้ว
2: ศึกษาแล้ว
1: ว่าเสร็จมา
2: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
2: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

0: ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อโผล่มากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
1: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
0: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอะทุกลูกเลยเหรอ
1: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
0: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
1: า
0: ะ
1: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
0: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
2: ี
1: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
0: ๆถ้าเคาะไปแรงๆก็พุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
1: ใช่ครับ
2: มันมีพวกแบบไอ้พวกผลผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
2: น
1: ี่ค
2: ือของมันเลยใช่ไหม
0: เนี่ยตรงขอบนั่นเอง
2: คอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
1: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
0: เป็นปูนใช่ไหม
1: ใช่ครับด้านล่างอยู
0: ่ปูน
1: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
0: บันไดเป็นโครงปูน
1: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกิน
0: ครับ
1: เราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
0: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
1: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
0: กาวตะปูมันจะแน่น
1: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
0: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
1: ้
0: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
1: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
0: นนี้
1: นะ
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราก็จะใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
2: ไม้
1: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
0: โอเคไปเลยดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
3: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
2: ใช่เนี่ย
3: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
2: ใช
3: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
2: เราก็จะถึงให้
3: เร
2: ีย
3: บเราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
2: ใช่
3: ใช่ไหมฮะ
2: กวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
3: เออใช
0: ่ลงไปด้วย
2: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
3: นี่ไง
2: น
3: ี
2: ่แหละ
3: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกปลวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
2: ถูกต้องคร
3: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบเงียบ
0: ความ
3: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู่
0: ถูกต้องค่ะ
3: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
2: ใช่ครับ
3: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการ
2: จัดการทำความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบจะได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
2: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
3: ลุยจ้ะ
2: เรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
4: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
2: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
4: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
2: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โ
0: อ้เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะว่าจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงอะไรดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะที่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: คิดว่าเหมือนให้อาหาร
2: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
2: ่กลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วหรือเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: โอ้สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล
3: ่อุ้ย
2: ขับไล่นี่คือ repellent คือมี
3: อ๋อ
2: ไป repel
3: ดูเดือด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
2: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีรูปลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
2: ่แน่ว่า repellent นะคร
3: ับ มีโหมด
2: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
2: โอ้นี่สำคัญเลย
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
2: โอ้โหกรอบ
3: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือน
2: ล้อ
3: เหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
2: เ
3: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขากินแล้วมันก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
2: ถึง
3: รังนะคะ
2: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่น
3: ค่ะ
2: เวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
3: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
2: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกนี้ไปได้เยอะเลย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
2: ึ่
3: ง
2: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
3: า
2: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวกอย่าง
3: น
2: ี้เนี่ยเส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่ต้อง

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่การกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูน
0: แล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทําได้จริงๆทําตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกําจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ถูกต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ย

0: มีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
3: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
1: Yeah.
7: No.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
6: right,
1: be eating.
6: Right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
1: ทาเชีย

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนรู้แล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ช่ไหมคะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษานี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโนค
1: ่
0: ะ
1: เซตติโนใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปตติโนค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ทีเราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของวันนี้ก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆใช่ค่ะ
1: ร
0: ู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านาย
0: ต
1: ั
0: วเอง
1: ไม่ใช่
0: ได้นิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: อ๋อแสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีเราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไห
1: ม
0: แล้วก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไร
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนทุกคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปี4หญิงอยู่ปี2ปึ๊บเขาเรียนจบปึ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋านั้นก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋านั้นที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: ยังย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนนะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยป่ะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียวอีก4คนอยู่จุฬาค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ปังอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีเราก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกันคอนเนคชั่นรู้จักกัน
0: ใช่ได้คอนเนคชั่นนะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมครับในตอนเรียน
0: จริง BBA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BBAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BBA อะค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่มากิจกรรมด้วยมีกิจการของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นน่ะแบ่งให้กับอะไร
1: คือเหมือนแบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะหญิงก็แพลนว่าแบบโอเคคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วย

0: อันที่สองคือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติโนค่ะ
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช
1: ่ไหมครับดูกระเป๋าเปล่านี้เลยไหมหรือว่าเป
0: ็
1: น
0: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆเซตติโนมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ be make sure you look good ค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่า
1: ดูดี
0: ดูดีใช่
1: ดูดีมีสไตล์
0: ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้ของยิ่งดูดีขึ้นมาอีก
1: อ๋อและอย่างเราเคยมีฟีดแบคถามลูกค้าแล้วหรือมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามเรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับและอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะเอามาจากไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคยังไง
1: แต่แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก็
0: ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากถามเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเครื่องหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่งก็
1: เป็นล็อตๆได้แล้วผลตอบรับเป็นไงหลังที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันสักระยะนึง
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: เป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้จากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน์ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ก็มีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม่
1: และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: ปนเดี๋ยวนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: จริงๆอุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องเจอลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังนะคะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มใช้ตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: ากใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้มันเป็นหนังที่แบบเป็นรอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหญิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานเรื่องของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาไงให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: ในรูปตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเออเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้
1: เขา
0: ก็
1: เป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็คาดเป็นห่วงว่าแบบ เออเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซตติโนอันเนี้ยค่ะช่วงม.6ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออมมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนในการเก็บออมหรือแบ่งเงินสะสมเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: ใช่เพราะถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก็
1: สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือ
1: แบ่งเหมือนปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันเดอร์ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวก long term อะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นนะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะค่ะ
1: เกิดขึ้นมา
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอินเวสต์ในแบบ long term อย่างเดียวอ่ะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที่เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็ได้เรียกว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี้
0: ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยอ่ะแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณนี้เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ จนเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมติว่ามันจะมีเงินก้อนนึงแบบไปเที่ยวไว้ไปเที่ยวนะคะไว้สร้างคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะ
1: และอย่างที่บอกนะสนใจมากที่มีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือน
1: ไปแฮงเอา
0: ท์ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: แล้วว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้มันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนนึงด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: ถือว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทำบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับมาช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มาค่ะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อะค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวกcash inflow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่ยังต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใบใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนิดนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ ่ะ
1: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช
1: ่แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมแบบ
0: สนุกค
1: ่ะเฮ้ยเคร่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5ปี10ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อ่ะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวมๆ
0: ใช่
1: ว่าเอ๊ะเราอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลา

0: งานเก็บไว้ให้เราทำทุกวันให้ดีที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: และในอนาคตมองว่ากิจการสติโน่เนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
1: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอักเซสซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสตอร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบเอาของเราไปฝากขายได้บ้าง
0: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: คงไว้ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
1: ใช่
0: สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
1: คือก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
0: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลย
1: ใช่ไ
0: หมและสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
1: เริ่มออมเงินค่ะหญิงคะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจหนึ่งยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จัก
0: แต่ก็ต้องมี
1: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือหญิงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
0: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นอย่างนี้ก็เริ่มได้ไ
1: หมหญิงว่าเริ่มได้นะคะ
0: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าโหยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆไม่จำเป็นเลย
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าหนีก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยค่ะ
0: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนทางการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
4: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1เขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเขาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตเขาก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านะสาวว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะคะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็น

0: นักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่มั้ยคะมันก็จะบอกแล้วอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นไหมคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะงั้น1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทําหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้เพราะรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะคะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เหลืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
1: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
3: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speak ตอนนี้เรานำเสนอเจ้า2ตัวนี้ค่ะแต่ตัวหนึ่งรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าชูการ์ไกลเดอร์หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์สองชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ของบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือนในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
0: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
1: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมติได้สัก3ครอก4ครอกอาจจะตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีนึง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีนึงเนี่ยโอ้โหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
0: มาอีกที่นึงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์และเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกลเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกลเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้นะคะระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
3: เห็นไหมพอจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
3: จะม
2: ีใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ร้านนะคะเหมือน

0: อย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ร้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบนึงที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มของตัวไวท์เฟสด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
1: Sugar Glider แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
2: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่30,000-40,000อยู่อะค่ะ
1: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
3: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าเออฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
1: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
4: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท่อน้ำตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10-20 ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดคั่งได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจปะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อเลยจะส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนไปแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
1: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างหนึ่งที่คุณหมอพบค่ะ
4: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
1: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
4: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่า ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
1: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
4: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
1: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
4: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
1: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะอุตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
4: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
1: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างและถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
4: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
1: มาที่ฝั่งของชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูการ์นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
0: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
1: และอีกเสียงนึงฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
0: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
1: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
0: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะ พวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
1: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูการ์ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
5: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
0: เลียมากไหมคะ
5: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
0: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
0: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆเล็กๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อนี้เราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาไปเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอ่ะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
1: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
4: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
6: ้ก็ ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
4: แล้วจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจนะก็จะมาช่วยกันนะครับ
6: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายอะค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมว คือก่อนที่จะเลี้ยงอ่ะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะส

ผมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันเป็นมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันเนี้ย2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะอะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่า

0: ก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
1: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
2: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Ruff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยและขนาดไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
3: กระต่ายที่ยังไม่อยากนมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบกระต่ายแคระตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแคระตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคระของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
2: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูก้าไกลเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูก้า2ตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
4: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูก้าไกลเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูก้าไกลเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเอาเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัวนึงนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ย

0: เราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทับว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับกับผมโค้ชเจเจนุกเนฟนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: หลังจากที่เราออกกำลังกายกันมา3วันต่อเนื่องแล้ว Push Pull Core Muscle วันนี้ก็จะพาทำ Stretching แล้วก็มีการหายใจพวก Recovery
1: ครับ
0: เป็นวันที่ได้พักหน่อย
1: ครับ
0: อาจจะมีแบบ Workout นิดนึงแต่ไม่หนักครับวันนี้เน้นเรื่องยืด
1: ครับผมดีเลยครับเพราะว่าเราเบิร์นกันมา3วันแล้วติดแล้ว
0: ใช่ครับ3วันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ก็จะพยายามใส่ท่าเข้าไปแต่ว่าอย่างที่จะคอยเน้นย้ำอยากให้ทุกคนเลือกเลเวลที่เข้ากับตัวเองได้ที่พร้อม

0: ที่ทำกับเราได้ในทุกๆวันตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มจากนั่งครับวันนี้เป็น Recovery Day จะนั่งขัดสมาธินะครับหาจุดที่เราโอเคเราจะเริ่มหายใจเพื่อผ่อนคลายก่อนหายใจโดยมือนึงอยู่ที่ท้องอีกมือนึงอยู่ที่อกนะครับหายใจเข้าลึกๆโดยที่ให้ขยับแค่ที่ท้องสัก 5-10 ลมหายใจเรามาดูกันยืดตัวขึ้นไว้หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบอยู่กับลมหายใจตัวเองจะหลับตาลงก็ได้ครับลองเอามือค่อยๆมาวางไว้แถวเอวเรานะครับมืออยู่ที่บริเวณท้องนิ้วโป้งอยู่ที่ด้านหลังเวลาหายใจเข้าให้เราเป็นเหมือนลูกโป่งคือลมเข้าไปแล้วดันไปถึงด้านหลังออกเข้าออกอันนี้จะเป็นการหายใจที่ถูกต้องโดยใช้ลบกระบังลมเข้าลึกๆหายใจยาวขอสัก 3-4 ลมหายใจครับการหายใจลึกๆยาวๆก็เป็นการผ่อนคลายหรือคอมเนิร์ฟซิสเต็มของเราลงได้นะครับถ้าเราสังเกตเวลาเราตื่นเต้นเราโมโหเราโกรธเราจะหายใจเร็วใช่ไหมครับในทางกลับกันเวลาเรารู้สึกผ่อนคลายมีสมาธิหรือว่ารู้สึกคอมเนี่ยเราจะหายใจช้าเพราะฉะนั้นเวลาระหว่างวันถ้าเรารู้สึกโมโหหรือตื่นเต้นเราลองบอกตัวเองให้หายใจช้าลงแล้วระบบประสาทเราจะค่อนๆผ่อนคลายลงนิดนึงขออีกทีเดียวหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนคลายลงโอเคค่อยๆลืมตาขึ้นมาครับต่อมาเราจะมาเริ่มจากคอลงไปเราจะเป็นการหมุนไปทางขวาหมุนช้าๆนะครับกดลงยืดตัวไว้หลังไม่งอตัวไม่ค่อมลงห่อนะครับ2 1อีกข้างนึงครับค่อยๆหมุนช้าๆนะครับโอเคกลับขึ้นมามองตรงหันไปทางซ้ายหันไปจนสุดรู้สึกยืดหันไปทางขวาซ้ายทางขวาทีนี้เราจะเป็นหันไปทางซ้ายและใช้มือค่อยๆดึงเข้าไปที่รักแร้ของตัวเองไหล่ฝั่งตรงข้ามจะไม่ยกขึ้นมานะครับแล้วปล่อยกลับมาหันไปทางขวาค่อยๆดึงเข้าไปที่รักแร้ตัวเองยืดตัวไว้ยืดคอด้านหลังแล้วปล่อยกลับมาโอเคนี่ก็เป็นการคลายคอเสร็จแล้วมาที่หัวไหล่ต่อจับที่หัวไหล่ตัวเองหมุนกว้างๆช้าๆนะครับวันนี้เราจะเน้นแบบค่อยๆไปเป็นการยืดอันนี้ไม่ได้อบอุ่นร่างกายเพื่อวอร์มอัพไม่ได้วอร์มอัพเพื่อเวิร์กเอาท์แล้วจะเป็นแบบ one stretching ค่อยๆดูร่างกายเราว่าจุดไหนที่มันตึงค้างตรงนั้นไว้ได้นิดนึงโอเคแล้วกลับไปด้านหน้าครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆช้าๆได้พยายามดูลมหายใจไอ้ช้าช้าลึกลึกอีกทีเดียวโอเคไล่มาที่ข้อมือครับชูมือไปข้างหน้ากำนิ้วโป้งตัวเองแบบนี้แล้วค่อยๆกดไปข้างหน้ากลับมาที่เดิม1ครับหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกด2อาจจะรู้สึกยืดบริเวณนี้กลับขึ้นมา3ซึ่งจริงๆแล้วเป็นจุดที่ถ้าใครเล่นมือถือก็จะตึงบริเวณนี้ได้บ้างนะครับท่านี้ก็จะช่วยยืดได้ดี4กลับขึ้นดันไปข้างหน้า5 6 7 และ8ทีนี้เราจะกระดกฝ่ามือขึ้นแล้วก็เป็นการหมุนคลายและหมุนกลับครับผ่อนคลายโอเคแล้ววางลงได้ครับเสร็จแล้วเราจะมากันที่หัวไหล่เพิ่มขึ้นครับยื่นแขนไปด้านหน้าค่อยๆจับและดึงไปด้านข้างครับค้างไว้ครับรู้สึกคลายที่ไหล่บนด้านหลังบริเวณนี้3 2 1อีกข้างนึงครับยืดไปข้างหน้า
1: ดึงมาสามสองหนึ่ง
0: เสร็จแล้วไตรเซปครับจับไปที่ศอกดันขึ้นดันไปข้างหลังไม่ได้กดเข้าหาตัวเองแบบนี้นะเป็นการดันไปข้างหลังเปิดขึ้นรู้สึกคลายที่ไตรเซปหรือต้นแขนด้านหลังเปิดตัวขึ้น3 2 1วางลงครับคลายนิดนึงอีกข้างนึงครับจับที่ข้อศอกค่อยๆดันเปิดไปด้านหลัง3 2 1โอเควางลงเราจะมาคลายบริเวณหลังบนกันบ้างเราจะมือหงายไปข้างหน้าจะควยกันแบบนี้พับขึ้นพับขึ้นหันเข้ามาแบบประกบกันโอเคเสร็จแล้วเราจะค่อยๆดันมันไปข้างหน้ารู้สึกยืดหลังด้านบนกดลงดันขึ้นหาจุดที่มันตึงบริเวณหลังเราจริงๆแล้วค้างไว้ได้โกงล้าง3 2 1โอเคถ้าเกิดใครแขนซ้ายอยู่ด้านบนต่อไปไปอยู่ด้านล่างบ้างควายกันเสร็จปุ๊บพับขึ้นแล้วก็ควายหากันแบบนี้นะครับค่อยๆดันมันไปข้างหน้ารู้สึกยืดหลังกดลงกดไหล่ขึ้นหาจุดที่ยืดหลังด้านบน3 2 1โอเคเรามายืดอกครับประกบฝ่ามือไว้ด้านหลังยืดไปด้านหน้าพร้อมกับเหมือนมีคนดึงแขนไปด้านหลังค้างไว้ที่ตรงนี้3 2 1หัวไหล่อีกนิดนึงครับเปิดไหล่ขึ้นมาไว้ศอกข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันไม่ได้อยู่แบบนี้เปิดขึ้นไว้หายใจออกค่อยๆยืดขึ้นยืดสุดแขนชิดหูและลงขอ5ทีหายใจเข้าหายใจออก2เข้าสามสี่สุดท้ายครับห้าโอเคผ่อนคลายคลายนึงตรงไหล่นะครับต่อมานั่งขัดสมาธิเสร็จปุ๊บมือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไปด้านหลังเราจะค่อยๆหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆมองไปด้านหลังทวิสต์ไปเท่าที่เราไหวใช้มือดันให้ตัวเองยืดตรงมือที่อยู่ด้านหลังดันพื้นยืดตัวเองไว้3 2 1โอเคกลับมาที่เดิมครับอีกข้างหนึ่งมือซ้ายแตะหัวเข่าขวามือขวาไปอยู่ด้านหลังหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆยืดมองไปข้างหลังถ้าใครอยู่ตรงแบบนี้ใช้มือขวาออกแรงดันไปที่พื้นยืดตัวขึ้นหายใจต่อเนื่อง3 1โอเคนั่งให้เท้าซ้ายขัดขึ้นมาอยู่บนเท้าขวาในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆไต่มือไปด้านหน้า
1: เท่าที่เราไปไหวสิผ่อนคลาย3 2 1ค่อยๆกลับมาครับ
0: ทีนี้เท้าขวาทับเท้าซ้ายบ้างนะครับยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจค่อยๆโน้มลงไป
1: สามสอง
0: หนึ่งโอเคกลับขึ้นมาครับเราจะทำท่าบัตเตอร์ฟลายบ้างอันนี้นะครับประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันมือจับบริเวณปลายเท้าและดึงเข้ามาหาตัวใกล้ๆครับอันนี้เราจะไปแบบช้าๆไม่ได้เป็นการวอร์มเราจะไปช้าๆหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกค่อยๆดันลงเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าพับ5ทีหายใจออกลง2เข้า3เปิดตัวไว้4ออกแรงกดที่รู้สึกยืดต้นขาด้านในเข้าและพับลงโอเคยืดด้านข้างกันบ้างวางมือไว้ด้านข้างครับหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆเอียงไปด้านข้างหัวเข่าฝั่งตรงข้ามกดพยายามกดไว้กับพื้นยืดที่เราไปได้ระหว่างที่ไปเปิดอกขึ้นไปหาเพดานโน้มลงไปเท่าที่เราไหวเราจะรู้สึกยืดลงไปถึงหลังล่างของฝั่งขวา3 2 1ค่อยๆขึ้นมาครับอีกข้างหนึ่งครับฝั่งขวาวางมือขวาลงมือซ้ายยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆทิ้งตัวไปทางขวาครับเหมือนเดิมกดหัวเข่าซ้ายไว้ที่พื้นอกพยายามเปิดขึ้นไปหาเพดานลงไปเท่าที่เราไหวจะรู้สึกยืดลงไปถึงหลังล่างของฝั่งซ้าย3 2 1โอเคกลับขึ้นมาครับไล่ลงมาที่ขาว่าโอเคยืดขาไปด้านหน้าครับโอเคหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆยืดไปแตะเท่าที่เราได้นะการยืดให้เพิ่มการ flexibility เนี่ยจริงๆอยู่ที่แค่เรายืดให้รู้สึกตึงนิดๆหลายๆคนจะชอบถามว่าต้องยืดถึงขั้นเจ็บเลยไหมไม่ต้องครับให้รู้สึกตึงนิดๆค้างอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆยืดเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ3 2 1โอเคมือขวาจับหน้าแข้งซ้ายมือซ้ายยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวลงอกชี้ขึ้นเพดานมือข้ามหัวไปรู้สึกยืดด้านข้าง3 2 1โอเคสลับข้างครับหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มลงไป ทิ้งตัวผ่อนคลายสามสองหนึ่งโอเคกลับขึ้นมาครับ
1: มือซ้ายแตะหน้าแข้งขวามือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงข้ามไปเปิดอกขึ้นไปที่เพดานรู้สึกยืดด้านข้าง3 2 1
0: โอเคกลับขึ้นมาครับทีนี้เราจะเข้าซีเควนซ์ต่อไปครับอยู่ในไฮแพลงก์

ก้าวขาขึ้นมาระดับเดียวกับมือทำท่าสไปเดอร์ครับวางเข่าลงก็ได้หรือจะยกเข่าขึ้นก็ได้นะครับลงลึกๆหายใจออกเปิดขึ้นครับขอ10ทีหนึ่งลงสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าและสิบยังอยู่ในท่านี้อยู่นะครับถอยสะโพกกลับมานิดนึงได้เพื่อที่จะเอามือขวาเนี่ยไปคว้าข้อเท้าของขันซ้ายถ้าไปต่อได้ค่อยๆกดสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้นค้างไว้เราจะรู้สึกยืดควอดไดเซปหรือว่าต้นขากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ายาวมาถึงฮิปเฟล็กเซอร์3 2 1วางลงนะครับเดี๋ยวจะท่าต่อเนื่องค่อยๆกระดึ๊บเท้าขวาให้มาอยู่ตรงข้ามกับมือซ้ายอยู่ท่าพีเจนโพสครับเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินทิ้งตัวลงไปรู้สึกยืดสะโพกขวาตัวเราจะไม่ได้พับเอียงแบบนี้นะครับเราจะอยู่ค่อมเหนือเท้าของเราให้ตัวเราเนี่ยขนานอยู่กับพื้นไม่ที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเราจะพักอยู่ตรงนี้ให้สะโพกได้คลาย3 21โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนข้างแต่ก่อนเปลี่ยนข้างเข้าท่าดาวด็อกดันสะโพกขึ้นข้างบนสูงสูงเข่างอได้เน้นว่าให้อกลงไปหาเข่าเยอะๆทีนี้ค่อยๆเหยียดขาซ้ายให้ส้นเท้าแตะพื้นเหยียดขาขวาสลับข้างให้รู้สึกยืดน่องยืดแฮมสตริงยังคงกดอกลงมาให้ลงไปหาหัวเข่า3 2 1โอเคเราจะกลับเข้าอีกข้างหนึ่งท่าสไปเดอร์วางเข่าลงหรือไม่วางก็ได้ครับอยู่แบบนี้ก็ได้อีก10ทีค่อยๆลงหายใจออกเปิดขึ้น1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบถอยสะโพกกลับมานิดนึงมือซ้ายขวาข้อเท้าขวาไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดอกขึ้นยืดตัวหายใจลึกๆช้าๆรู้สึกคลายต้นขาด้านหน้า3 2 1วางลงครับค่อยๆขยับเท้าขวามาอยู่ด้านเดียวกับมือขวาขาเท้าซ้ายอันนี้กับมือขวาเปิดตัวขึ้นไว้ครับหายใจเข้าดีหายใจออกค่อยๆลงไปครับโอเคจะลงไปสุดเลยก็ได้ผ่อนคลายไว้3 2 1โอเคเราจะกลับเข้าสู่ท่านี้วางเข่าลงและกางเข่าออกเข้าสู่ชายโพสครับชายโพสมือไปข้างหน้าเยอะๆรู้สึก

0: ยืดรั่วไว้3 2 1
1: โอเค
0: จับขึ้นมาครับอยู่ในท่า All Four ท่า Thread the Needle โดยที่เราจะยื่นแขนไปให้สุดใกล้สุดปุ๊บลงน้ำหนักที่หัวไหล่นะครับทิ้งคอลงไปได้แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ที่คอนะครับน้ำหนักที่หัวไหล่หันมองเพดานไปต่อได้มือขวามาแตะสะโพกฝั่งตรงข้ามค้างอยู่ตรงนี้3 2 1กลับขึ้นมาครับค่อยๆดันตัวเองทวิสต์กลับขึ้นมารู้สึกคลายนิดนึงเสร็จแล้วอีกทีครับค่อยๆยืดไปสุดน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่วางหัวลงได้มือซ้ายค่อยๆอ้อมมาแตะฝั่งตรงข้ามเปิดมองขึ้นเพดาน3 2 1โอเคค่อยๆวางกลับขึ้นมาต่ออีกนิดนึงนะครับเราจะเข้านอนหงายที่พื้นเราเชื่อว่าจุดที่คนตึงเยอะๆจะอยู่บริเวณสะโพกเราควายขาเป็นเลข4นะครับเราก็ลอดปุ๊บมากอดหน้าแข้งดึงเข้ามาหาตัวเองเราจะรู้สึกยืดสะโพกฝั่งที่พับอยู่2 1อีกข้างนึงครับไขว้ห้างกอดเข้าดึงเข้ามาที่อก3 2 1โอเคยืดลงทีนี้ยกขาขึ้นมาทีนี้มือซ้ายจับไปที่หัวเข่าดันไปทางขวาหันหน้าไปทางขวาครับเข่าไปทางซ้ายหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้3 2 1อีกข้างนึงครับยกเข่าซ้ายขึ้นมามือขวาจับไปที่เข่ากดไปด้านขวาหัวไหล่ซ้ายติดหันไปทางซ้าย3 2 1กลับมาครับเราจะค่อยๆลุกขึ้นมาครับนี่อยู่ในท่านี้มือจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคเราจะค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นเก่งด้านหลังดันขึ้นยืดตัวค้างไว้สัก 4-5 ลมหายใจดันเก่งด้านหลังไว้3 2 1วางลงครับท่าสุดท้ายขอแพลงค์นิดนึงบริหารแป้มท้องก่อนจบเตรียมตัวเข้าแพงเมื่อกี้ถ้าเทเบิลท็อปจะเก่งด้านหลังคราวนี้เรามาเก่งด้านหน้ากับแพงบ้าง3 2 1ยกครึ่งครับขอแค่สัก30วิหรือถ้าใครเก่งไม่ไหวก็ลงได้ครับหายใจต่อเนื่องไว้อีกแค่10วิขออีก10วิสามสองหนึ่งโอเคเป็นไงบ้างครับจบการ stretching วันนี
2: ้ครับวันนี้ยืดดีครับทุกส่วน
0: ใช่ครับพาผ่อนคลายหน่อยเพราะเรามาเกินครึ่งทางแล้วก็เลยพาแบบยืดเยอะแล้วก็ให้อยู่กับลมหายใจค่อนข้างเยอะครับวันนี้หวังว่าทุกคนก็จะรีคัฟเวอรี่ได้ดีขึ้นร่างกายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นที่สำคัญในวันพักก็คือการพักผ่อนนอนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมพุชละ
1: แล้วก็จะเป็นแบบเซอร์กิตต่อเนื่องหน่อยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ใน Storm

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายฉบับกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ